ายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลภวันธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทยเราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเราต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมความร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจงกรณวิทยาลัยซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้า

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อ

0: การสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลรัชกาลที่10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ก่อนได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขอความหน่วยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานตีแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดแต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้กระทบต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิด

0: ความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นพระถ้าไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระธรรมเอกวัลลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ระดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถ เราถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสเด็กนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลส ก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.g
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้ได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เบ
3: ย์โอ้ย เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
4: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกล
0: ัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจอีกอย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
4: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
0: ้
4: รีบสร้างลิฟต์ให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
0: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
6: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
7: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาด
ณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับ

มาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลอดวันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะ

มีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ชื่อตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
4: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
4: ฮึ
5: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: นี่มันอะไรเนี่ย
6: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
2: งานอะไรหรอครับพี
6: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
6: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
2: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
6: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
2: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
4: ฮะ
2: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
6: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่

0: แก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้ได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่แก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนบัสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ค
4: ุ
5: ณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบัสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระ

0: ข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
4: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
4: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
4: ก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
4: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้ครับ
4: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวัน

จันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือคุณครูแพรค่ะในเช้าวันนี้นะคะคุณครูแพรตื่นเช้ามากๆเลยและคุณครูแพรนะคะก็ได้มาถึงโรงเรียนเนี่ยไวมากๆเลยแล้วเจอใครล่ะมีใครบ้างไหนยกมือซิตอนที่คุณครูแพรเจอโอ้โหถูกต้องเลยค่ะเด็กๆหลายคนมาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนด้วยความที่คุณครูแพรตื่นเช้าเนี่ยคุณครูแพรก็สังเกตสภาพแวดล้อมในขณะที่คุณครูแพรขับรถมามีทั้งคนไปใส่บาตรโอ้มีทั้งคนไปทำบุญมีทั้งคนวิ่งออกกำลังกายด้วยเพราะว่าตอนเช้าอากาศเป็นอย่างไรลูกไม่ได้ร้อนมากอากาศจะดีใช่ไหมคะอากาศค่อนข้างดีเลยดังนั้นก็มีคนตื่นแต่เช้าไปวิ่งออกกำลังกายไปทำบุญไปซื้อของที่ตลาดด้วยคุณครูแพรได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่ตื่นเช้าเยอะมากๆเลยค่ะทีนี้คุณครูแพรก็เลยอยากถามเด็กๆว่าแล้วในระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนล่ะเด็กๆได้สังเกตเห็นอะไรบ้างในระหว่างทางมาโรงเรียนค่ะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะเห็นเหมือนคุณครูแพรหรือเปล่านะพี่ใบเตยคะระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนพี่ใบเตยสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ
1: หนูเห็นคนออกกำลังกายค่ะ
0: โอ้โหมีคนออกกำลังกายด้วยนอกจากมีคนออกกำลังกายแล้วเห็นอะไรอีกคะ
1: เห็นคนใส่บาตรค
0: ่
1: ะ
0: เห็นคนใส่บาตรเหมือนคุณครูแพรเลยแล้วระหว่างเดินทางมาโรงเรียนเนี่ยสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: เห็นคนขับรถไปทำงานค
0: ่
1: ะ
0: เห็นคนตื่นแต่เช้าแล้วก็ขับรถไปทำงานใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยอยากรู้อีกจังเลยว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยค่ะระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนพี่เบคอนสังเกตเห็นอะไรระหว่างทางครับ
2: เห็นคนกำลังใส่บาตรครับ
0: อ๋อมีคนไปทำบุญใส่บาตรเหมือนกันเลยเห็นอะไรอีกคะ
2: เห็นรถครับ
0: เห็นรถเยอะไหมครับ
2: เยอะครับ
0: เยอะมากๆเลยแล้วระหว่างทางนอกจากเห็นรถแล้วเห็นอะไรอีกลูก
2: เห็นถนนครับ
0: เห็นถนนแล้วเห็นต้นไม้ดอกไม้ไหมครับ
2: เห็นครับ
0: เห็นใช่ไหมคะและที่เบคอนเห็นก็คือสภาพแวดล้อมระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วมีเด็กๆคนไหนมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: วันนั้นที่วันแม่หนูไปหาทวด
0: อ๋อหนูไปเยี่ยมทวดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นอย่างไรบ้างลูก
1: เล็กๆหนูก็พาน้องหนูไปด้วยหนูไปกับพี่หนู
0: อ๋อไปด้วยกันหลายคนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอไปหาทวดเนี่ยหนูได้ไปทำอะไรกับทวดบ้างคะ
1: หนูเห็นทวดค่ะแล้วก็พอหนูเห็นทวดออกมาแล้วหนูก็ไปดูทวด
0: อ๋อหนูไปดูทวดใช่ไหมคะแล้วหนูได้ไปนวดให้ทวดหรือเปล่า
1: เรียกแป๊บนึงหนูก็ไม่ได้พูดกับอะไรกับเขา
0: แต่คือหนูไปเยี่ยมทวดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยไหนมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจอีกบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นครับเชิญเลยครับพี่ปั้นคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: เมื่อวานนั้นหนูเล่น
1: ทีนี้พวกพี่เขาเล่นบาสโจทย์แล้วทีหน้ามันโดนหัวหนู
0: อ๋อก็คือพี่เขาเล่นกีฬาอยู่ใช่ไหมล
1: ู
0: กทีเนี้ยลูกบาสหรือว่าลูกวอลเล่ที่เล่นด้วยกันเนี่ยก็คือโดนหัวปั้นใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่อ๋อแต่ว่าพ
1: ี่ตอนนั้นเล่นด้วย
0: อ๋อพี่ปั้นก็เล่นด้วยกันใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่แล้วพี่เขาทำอย่างไรต่อคะ
1: พี่เขาก็ตีบอลหนูก็อันเดอร์ไปให้พี่เขา
0: แล้วพอโดนหัวพี่ปั้นเนี่ยพี่เขาเดินมาขอโทษไหมลูก
1: เดินมาขอโทษ
0: อ๋อเดินมาขอโทษใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่เราเล่นกีฬาใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้หัวพี่ปั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมครับ
1: ใช่เพราะมันไม่เจ็บมาก
0: อ๋อมันไม่เจ็บมากนั่นเองค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: โอเค
0: โอเคแล้วเวลาเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยพี่ปั้นเนี่ยอันเดอร์เนี่ยทำอย่างไรคะทำให้ดูหน่อยได้ไหมทำอย่างไรคะอ๋อทำแบบนี้ด้วยเก่งมากๆเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าพี่ปั้น
1: ทำยังไงก็ได้ที่ถนัด
0: อ๋อที่ถนัดใช่ไหม
1: ใ
0: ช่แสดงว่าพี่ปั้นเนี่ยชอบออกกำลังกายใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรนะคะก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เด็กๆหลายคนนะคะได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะมีเด็กบางคนบอกว่าเมื่อวานตอนที่หนูอยู่โรงเรียนหนูได้เล่นมุมประสบการณ์กับเพื่อนๆด้วยและหนูก็สามารถที่จะแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยน่ารักมากเลยค่ะเป็นเด็กที่มีน้ำใจมากๆเลยเด็กๆบางคนบอกว่าเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะหนูนะคะได้ไปเดินสวนสาธารณะกับคุณย่าด้วยค่ะแล้วก็ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะในกิจกรรมนี้ต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกัน

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: โอ้โห

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแบบไหนนะ
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นน่ารักมากๆเลยค่ะแสดงว่าพร้อมจริงๆแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเคลื่อนไหวและจังหวะกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยให้เคลื่อนไหวนะคะให้เร็วขึ้นตามจังหวะนั่นเองแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆสังเกตบริเวณทั่วๆห้องของเราดูสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แสนดีค่ะเห็นกล้องขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองต่อไปขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะ
2: เห็นม
0: ุ
2: มประสบการณ์
0: เห็นมุมประสบการณ์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าที่ห้องของหนูนะคะมีโต๊ะทำงานของคุณครูมีโต๊ะเรียนแล้วก็เก้าอี้ด้วยดังนั้นเด็กๆสามารถไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้เพราะว่าอะไรล่ะคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆ เคลื่อนไหวให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวกันนะคะเราจะต้องหาพื้นที่ของตัวเองก่อนด้วยการ
1: กางแขน
0: นั่นเองค่ะแขนของเด็กๆสามารถไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยไหนใครไม่กางแขนนะ BM ตามจังหวะครับใครได้พื้นที่แล้วสามารถยืนอยู่กับที่ได้เลยนะคะคุณครูแพรขอสังเกตซิว่ามีใครยืนใกล้กันหรือเปล่าคุณครูแพรสังเกตเห็นพี่ปิมกับพี่ใบเตยยังยืนใกล้กันอยู่เลยและมีเด็กๆปลายทางบางคนยังยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2จังหวะให้เด็กๆขยับนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและไม่ชนกับเพื่อนๆหรือว่าสิ่งต่างๆในบริเวณห้องนะคะพี่น้ำหวานเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่านะ

0: คุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะ
1: กำล
0: ัง
1: ส่องหาดูนก
0: อ๋อกำลังทำท่าส่องหาดูนกนั่นเองขอถามเป็นพี่มาลิค่ะ
1: เครื่องบิน
0: เครื่องบินเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่ารดน้ำต้นไม้ด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆปลายทางเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหลายคนเลยนะคะเด็กๆต้นทางล่ะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่าไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างโอ้โหพี่ใบเตยทำท่าทางน่าสนใจมากทำท่าทางอะไรคะหอยเหมือนมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะตกปลาด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหมีคนทำท่าทางเป็นหมาป่าด้วยค่ะโอ้ขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่คุยกับเพื่อนนะคะ

0: เวลาที่คุณครูแพรเคาะจังหวะที่เร็วขึ้นเด็กๆวิ่งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะล้มนั่นเองคุณครูแพรจะขอลองสังเกตใหม่อีกรอบหนึ่ง

0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะนั่งลงค่ะต่อไปค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองค่ะซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้ของเราก็คืออุปกรณ์จากมุมประสบการณ์ต่างๆนั่นเองคุณครูแพรจะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปหยิบสิ่งของในมุมประสบการณ์แต่ว่าสิ่งของนั้นเด็กๆหยิบได้คนละกี่ชิ้นคะ
1: 1ช
0: ิ้นแล้วเป็นสิ่งของที่เด็กๆสามารถจับถนัดมือเป็นสิ่งใหญ่เกินไปได้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกแล้วเป็นสิ่งของที่ทำให้เด็กๆเกิดอันตรายเช่นของมีคมหรือว่าของที่เป็นทำจากกระจกแบบนี้หยิบมาได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอันตรายนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆแต่ละสีนะคะเป็นกลุ่มไปหยิบสิ่งของตามมุมประสบการณ์คุณครูแพรจะขอเป็นสีเหลืองก่อนค่ะสีเหลืองเชิญเลยค่ะพอหยิบเสร็จแล้วสามารถกลับมานั่งที่เดิมของตัวเองได้นะคะหยิบได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางก็สามารถไปหยิบได้เลยนะคะหยิบเสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมได้เลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรขอเป็นสีชมพูค่ะหูเก่งมากๆเลยเพราะว่าทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไม่วิ่งไปหยิบของนะคะจะค่อยๆเดินไปหยิบนั่นเองค่ะเสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมเลยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปขอเป็นสีเขียวค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยต่อไปขอเป็นสีส้มค่ะสีส้มค่ะพี่เบคอนคะไม่เปิดเสียงนะครับขอเป็นสีน้ำเงินค่ะเชิญเลยค่ะพี่เบคอนครับเดี๋ยวขอไปด้านหลังหน่อยนะครับเอาของเล่นไปด้านหลังเดี๋ยวให้คุณครูช่วยดูนะคะ

ปิดหรือยังเรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าทุกคนนะคะได้ของของตัวเองเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะให้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ได้เลยมีหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กที่ไม่เคลื่อนไหวชนกับเพื่อนๆด้วยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะอ๋อกำลังรับประทานส้มนั่นเองต่อไปคุณครูแพรขอท่าที่ไม่ซ้ำกับท่าเดิมดูสิเด็กๆจะคิดท่าทางอะไรได้น่าสนใจบ้างนะ

ท่าทางของพี่พิกน่าสนใจมากๆเลยพี่พิกกำลังทำท่าทางอะไรคะกำลังสับแอปเปิลด้วยหั่นแอปเปิลด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ

ต่อไปให้เด็กๆเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยไม่จับอุปกรณ์นั้นค่ะแต่ต้องเห็นอุปกรณ์นั้นด้วยนะเรามาดูซิว่าเด็กๆจะทำอย่างไรเด็กไม่เอาไปใส่กระเป๋าเด็กๆจะทำอย่างไรไม่เอาใส่กระเป๋านะคะไม่ใส่กระโปรงด้วยถูกต้องค่ะพี่การ์ตูนไม่นำของเล่นใส่กระเป๋าแล้วก็ไม่นำของเล่นใส่กางเกงดูสิจะเคลื่อนไหวอย่างไรได้บ้าง

ต่อไปคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้เด็กๆค่อยๆเดินตามจังหวะและไปเก็บของนั้นนะคะค่อยๆนะคะจากนั้นใครเก็บของเรียบร้อยแล้วหาพื้นที่ของตัวเองตามจังหวะหรือเปล่านะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางก็เก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วและเก็บของต่างๆเรียบร้อยแล้วจากนั้นนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเด็กผู้หญิงสามารถนำกระโปรงมาคุมหัวเข่าได้นะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูแพรและเพื่อนๆนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาต่อไปขอเป็นพี่ขวัญเอ๋ยค่ะอ๋อสับแขนใช่ไหมคะสองข้างเลยได้ไหมคะได้นะคะเอากี่ครั้งดีคะ20ครั้งนะคะข้างละ20ครั้งให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆนับช้าๆไม่ต้องรีบนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากๆเลยอ่ะอีกข้างนึงขอช้ากว่านี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางนับไม่ทัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เก่งมากๆเลยรอบนี้ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะและหลับตาไหนดูซิว่าเด็กๆต้นทางกับเด็กๆปลายทางสามารถทำสมาธิได้ไหมต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองเลยค่ะค่อยๆนั่งได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันไปนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะและคุณครูแพรสังเกตเห็นว่าเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีแต่จะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเอ่ย
1: ต้นไม้ที
0: ่
1: ร
0: ัก เก่งมากๆเลยค่ะต้นไม้ที่รักนั่นเองคุณครูแพรขอทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้หน่อยว่าต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ
1: ราก
0: ราก
1: ลำต้น
0: ลำต้น
1: โ
0: ผล่อ๋อผลใบ
1: ดอก
0: เก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประเภทของต้นไม้นั่นเองซึ่งต้นไม้ของเรานะคะก็มีหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ใบไม้ดอกไม้ผลนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณครูแพรได้เตรียมต้นไม้แต่ละประเภทมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยแต่คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆมาสังเกตทีละกลุ่มนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางสามารถที่จะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมและไปสังเกตประเภทต้นไม้แต่ละประเภทได้นะคะแต่ตอนนี้ต้นไม้ของคุณครูแพรมาหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังไม่มาดังนั้นคุณครูแพรขอตัวไปเตรียมต้นไม้มาให้เด็กๆสังเกตก่อนนะคะมาแล้วค่ะและนี่นะคะก็คือประเภทต้นไม้ที่คุณครูแพรได้เตรียมมาให้เด็กๆได้สังเกตนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ใบแล้วก็ไม้ดอกนั่นเองคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสังเกตกันค่ะคุณครูแพรก็มีอุปกรณ์ในการสังเกตมาด้วยนั่นก็คือนี่เลยถูกต้องค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแว่นขยายนั่นเองวิธีการใช้นะคะเราก็จะจับที่ด้ามแว่นขยายแบบนี้เลยค่ะแว่นขยายจะมีเลนไว้สำหรับในการส่องเวลาที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆจับแว่นขยายแบบนี้จากนั้นก็ส่องไปในสิ่งที่เด็กๆต้องการสังเกตและค่อยๆดึงเข้าหาตัวเองแต่ไม่ต้องใกล้มากนะคะเป็นระยะที่เด็กๆสามารถมองเห็นสิ่งนั้นได้อย่างชัดเจนจากที่เด็กๆมองนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เด็กๆมองจะเห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆขาพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมจากนั้นให้เด็กๆไปสังเกตประเภทของต้นไม้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

0: จากที่เด็กๆนะคะได้สังเกตประเภทของต้นไม้แล้วเด็กๆบอกคุณครูแพรหน่อยได้ไหมคะว่าประเภทของต้นไม้มีประเภทอะไรบ้างอย่างเช่นต้นนี้เลยค่ะ
1: ต
0: ้
1: นส
0: ้
1: มจ
0: ี๊
1: ด
0: ต้นส้มจี๊ดเป็นไม้อะไรคะ
1: ไม้ผล
0: ไม้ผลเพราะว่ามีอะไรคะ
1: มีผล
0: นี่ไงคะมีผลนั่นเองแบบนี้เลยค่ะเด็กๆปลายทางจากที่สังเกตก็เห็นเช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะประเภทที่2นั่นก็คือไม้อะไรคะ
1: ไม
0: ้
1: ใบ
0: ไม้ใบนั่นเองทำไมถึงเป็นไม้ใบคะ
1: เพราะว่ามีใบเยอะ
0: เพราะว่ามีใบเยอะหรือว่ามีใบเป็นหลักนั่นเองค่ะซึ่งไม้ใบนะคะก็จะมีใบที่มีลวดลายสวยงามมีลวดลายที่มีสีสันนั่นเองค่ะแต่ว่าต้นไม้บางชนิดไม้ใบก็มีสีสันที่สวยงามที่ไม่ใช่แค่สีเขียวยังมีสีม่วงและสีอื่นๆด้วยนะคะเด็กๆแล้วแต่ชนิดของต้นไม้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะไม้อะไรคะ
1: ไม
0: ้
1: ดอก
0: ทำไมถึงเป็นไม้ดอกคะ
1: เพราะ
0: ว่ามีดอกนั่นเองค่ะแล้วก็ดอกจะมีสีสันสวยงามแบบนี้เลยค่ะนี่เลยใช่แล้วค่ะก็คือไม้ดอกนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำค่ะแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมของคุณครูแพรมาหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ังไม่มานะคะดังนั้นคุณครูแพรขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะ

0: และนี่นะคะก็คืออีกกิจกรรมนึงเลยค่ะซึ่งมีตารางจำแนกประเภทของต้นไม้นั่นเองซึ่งมีประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูพาเด็กๆนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะที่เป็นขอบสีเหลืองแบบนี้ก็คือ
1: ไม้ผล
0: เก่งมากเลยค่ะต่อไปขอบสีเขียวแบบนี้นะคะก็คือไม้ใบถัดมาค่ะขอบสีชมพูก็คือ
1: ไม้ดอก
0: เก่งมากๆเลยค่ะในส่วนของบัตรภาพคุณครูแพรก็มีบัตรภาพต้นไม้แต่ละชนิดมาให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสังเกตค่ะแล้วจะให้เด็กๆบอกด้วยว่าแต่ละภาพคือต้นอะไรนะคะเด็กๆช่วยกันดูเลยค่ะ
2: ไม้ผล
0: ดูก่อนว่าคือต้นอะไร
1: ต
0: ้นแอปเปิ้ลนั่นเองเก่งมากๆเลยต่อมาต้นอะไรคะ
2: ต
0: ้
2: น
0: ดอกทานตะวันนั่นเองถัดมาค่ะต้นอะไรต้นนี้เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะเรียกว่าต้นมอนสเตอร่าใช่แล้วถัดมานะคะก็คือต้นมะพร้าวนั่นเองต่อมาคือ
2: ล
0: ิ้
2: นม
0: ัง
2: กร
0: เก่งมากๆเลยต้นลิ้นมังกรนั่นเองค่ะต่อมาก็คือต้นดอกกุหลาบนั่นเองหรือว่าต้นกุหลาบนั่นเองค่ะถัดมาคือ
1: ต้นเฟิร์น
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกเคยเห็นด้วย
1: ต้นกล้วย
0: ใช่แล้วค่ะถัดมาค่ะ
1: ดอกมะลิ
0: ต้นมะลินั่นเองค่ะทีนี้คุณครูแพรจะให้อาสาสมัครออกมาช่วยคุณครูแพรติดประเภทของต้นไม้สิขอเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะภาพแรกเลยปึ๊บพี่นิลินได้ต้นอะไรมาคะ
3: ต้นแอปเปิ้ล
0: ต้นแอปเปิ้ลอ่ะพี่นิลินลองติดเลยว่าเป็นประเภทของต้นไม้แบบไหนเป็นประเภทอะไรเอ่ยต้นแอปเปิ้ลมีผลใช่ไหมคะอันนี้คือไม้ผลไม้ใบแล้วก็ไม้ดอกค่ะเดี๋ยวขยับลงมานิดนึงพี่นิลินติดถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปขอเป็นพี่พีค่ะพี่พีเชิญทางนี้เลยค่ะชูให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะพี่พีได้ต้นอะไรมาคะ
4: ไม้ดอกค
0: ่
4: ะ
0: ไม้ดอกแล้วเป็นต้นอะไรคะ
4: ทานตะวันค่ะ
0: เป็นต้นทานตะวันนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่พิกติดได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต้อง
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พิกหน่อยต่อไปค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะพี่การ์ตูนต้นนี้เรียกว่าต้นมอนสเตอร่านะคะเป็นไม้อะไรคะ
4: ไม้
0: อ่านดูภาพก่อน
4: ไม้ใบค่ะ
0: ไม้ใบลองติดดูสิคะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูก
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยต่อไปค่ะขอเป็นพี่โอตีค่ะช่วยเพื่อนๆดูสิได้เป็นรูปอะไรมาคะ
5: รูปมะพร้าวค่ะ
0: รูปมะพร้าวนั่นเองเป็นไม้อะไรครับ
5: ไม้
0: ผลไม้ใบหรือว่าไม้ดอกคะ
5: ไม้ผลคร
0: ับ เก่งมากเลยไหนลองไปติดดูสิคะไม้ผลไม้ใบไม้ดอกติดตรงไหนคะทีนี้หันมาทางนี้เลยครับถูกไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้เอาเป็นพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานจำได้ไหมว่าต้นนี้คือต้นอะไรคะ
4: ต้นลิ้นมังกรค่ะ
0: ต้นลิ้นมังกรเป็นประเภทของไม้อะไรคะ
4: ไม้ใบค
0: ่
4: ะ
0: ไม้ใบพี่น้ำหวานไปติดได้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะพี่พาคินติดได้เลยค่ะ

0: ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งจังเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะ
2: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ
0: เหลืออีก2ภาพชึบขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะพี่ออมทรัพย์ได้ต้นอะไรมาคะ
3: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยเป็นไม้อะไรคะ
3: ไม้ผล
0: เป็นไม้ผลอ่ะติดได้เลยค่ะพี่ออมทรัพย์ติดถูกไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะและภาพสุดท้ายโอ้คุณครูแพรขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ BM ได้รูปอะไรมาคะดอกอะไรคะ
4: ดอกไม
0: ้ดอกไม้ดอกมะลิใช่ไหมครับ
4: ใช่
0: ดอกมะลิเป็นไม้อะไรคะไม้ใบไม้ดอกหรือว่าไม้ผลคะ
4: ไม้ดอก
0: ลองไปติดเลยค่ะพี่ BM ติดถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยเก่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือประเภทของต้นไม้ในวันนี้ก็คือไม้ผลไม้ใบแล้วก็ไม้ดอกนั่นเองไม้ผลก็คือต้นไม้ที่มีผลนั่นเองไว้ให้เรารับประทานแต่ว่าต้นไม้บางชนิดที่มีผลก็ไม่สามารถรับประทานได้นะคะผู้ปกครองและคุณครูประจำชั้นสามารถให้คำแนะนำเด็กๆได้สำหรับเรื่องนี้นะคะต่อมาค่ะก็คือไม้ใบไม้ใบจะเป็นประเภทของต้นไม้ที่ส่วนใหญ่จะมีใบเป็นหลักนั่นเองค่ะและใบจะมีลวดลายสวยงามมีสีสันสดใสนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือไม้ดอกค่ะไม้ดอกเป็นต้นไม้ที่มีดอกซึ่งดอกนะคะก็มีสีสันสดใสสวยงามเช่นเดียวกันเหมาะแก่การไปประดับตกแต่งบ้านหรือสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ให้ความร่วมมือกับคุณครูแพรเป็นอย่างดีเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับเด็กหน่อยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูก

0: สอนเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกล่องมหัศจรรย์

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
0: ที่ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นแองก็บินหนีไปเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือ1ค่ะกิจกรรมปั้นค่ะ

และ 4. ต่อเติมภาพมือเป็นต้นไม้นั่นเองค่ะนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็คือผลงานที่เด็กๆนะคะได้พิมพ์ภาพไว้นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะผลงานที่เด็กๆได้พิมพ์ภาพมือไว้เราจะทำเป็นต้นไม้นั่นเองนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะใช้สีเทียนในการต่อเติมภาพมือที่เราได้พิมพ์ไปนะคะเป็นต้นไม้นั่นเองค่ะนี่เลยนี่คุณครูแพรก็จะระบายเป็นลำต้นเด็กๆสามารถที่จะคิดออกแบบตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยนะคะนี่ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูแพรได้นะคะเด็กๆสามารถออกแบบได้เลยว่าเด็กๆน่ะอยากได้แบบไหนใช่แล้วค่ะต้นไม้ของคุณครูแพรก็จะมีผลด้วยจะได้ครบทุกส่วนประกอบเลยแต่ว่ารากของคุณครูแพรนะคะก็จะอยู่ในดินนั่นเองแบบนี้แบบนี้เลยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากๆเลยแล้วคุณครูแพรก็อยากรู้จังเลยว่าเด็กๆจะทำเป็นต้นอะไรบ้างนี่สามารถต่อเติมได้หมดเลยนะคะว่าเด็กๆอยากต่อเติมเป็นแบบไหนได้หมดเลยค่ะนี่คุณครูแพรก็จะเพิ่มเติมสวยไหมคะสวยนะคะคุณครูแพรก็เชื่อว่าเด็กๆหลายคนจะทำออกมาได้น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์เหมือนกันเลยประมาณนี้เลยค่ะเด็กๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆทีนี้คุณครูแพรจะให้เด็กๆลองทำเองนะคะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อยครบ2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะและมุมประสบการณ์ในวันนี้ก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: ดีไหมคะเด็กๆคะ
1: ด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดีนะคะเด็กๆหลายคนรอคอยที่จะเล่นมุมประสบการณ์กันแล้วนะคะดังนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆทุกคนเก่งกันมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะตั้งใจในการทำกิจกรรมของตนเองมากๆเลยไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ใบบุญมีผลงานอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อนๆนะเชิญเลยค่ะว้าวพี่ใบบุญถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ใบบุญทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะให้ออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูสิโอ้ถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ปิมทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีน้ำ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำนั่นเองแล้วพี่ปิมวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: คนตารางเข้าบ้านและลูกโป่งมันก็หลุดมืออ
0: ๋อเป็นรูปคนกำลังเข้าบ้านแล้วลูกโป่งก็หลุดมือนั่นเองพี่ปิมถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ปิมจะต่อเติมอะไรเพิ่มเติมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปิมไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ขวัญเอ่ยค่ะอ๋อเพราะว่าพี่ปิมทำผลงานออกมาได้ดีใช่ไหมคะอ๋อวาดได้สมจริงด้วยนะคะเนี่ยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่

0: ่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานรบกวนดึงกระโปรงลงนิดนึงนะคะเก่งมากๆค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะวันนี้พี่น้ำหวานทำเป็นผลงานอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทำกิจกรรมใหม่เอ๊ะทำอย่างไรคะเนี่ย
1: วาดภาพต่อเติมค่ะ
0: วาดภาพต่อเติมเป็นอะไรคะ
1: ต้นไม้ค่ะ
0: เป็นต้นไม้แล้ววันนี้พี่น้ำหวานวาดภาพเป็นต้นไม้อะไรคะ
1: ต้นแอปเปิลค่ะ
0: ต้นแอปเปิลนั่นเองพี่น้ำหวานถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมเพิ่มเติมอีกพี่น้ำหวานอยากเพิ่มเติมอะไรคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่ะอ๋อแสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่น้ำหวานไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบเพราะว่าอะไรเอ่ยคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: เพราะว่าน้ำหวานระบายสีเข้ม
0: เพราะว่าน้ำหวานระบายสีเข้มนั่นเองแล้วองค์ประกอบภาพเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะเลยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาคนสุดท้ายค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่แสนดีค่ะไหนดูสิคะว่าพี่แสนดีเนี่ยมีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆบ้างเชิญเลยค่ะวันนี้พี่แสนดีทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: เอาสีเทียนมาตกแต่ง
0: เอาสีเทียนมาตกแต่งและต่อเติมเป็นภาพอะไรคะ
1: ต้นไม้ค่ะ
0: เป็นภาพต้นไม้แล้วนี่คือต้นอะไรคะ
1: ต้นส้ม
0: โหต้นส้มนั่นเองถ้าพี่แสนดีมีโอกาสได้ต่อเติมเพิ่มเติมพี่แสนดีอยากจะเพิ่มเติมเป็นอะไรคะ
1: ไม่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่แล้วแสดงว่าพี่แสนดีชื่นชอบผลงานของตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่แสนดีไหมเอ่ย
2: ชอบ
0: จริงค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้คุณครูแพรก็สังเกตเห็นว่าทุกคนนะคะมีความตั้งใจแล้วก็ความพยายามมากๆเลยในการทำกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้มีเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะดังนั้นเราต้องทำอย่างไรล่ะ
1: แบ่งป
0: ัน
1: ซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกันเก่งมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนอกจากนี้คุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะในวันนี้นะคะเรามาดูชื่อเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมภาพตัดต่อสำรวจธรรมชาติโอ้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะก็คือภาพสมบูรณ์ของภาพตัดต่อนั่นเองค่ะให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางร่วมกันสังเกตก่อนนะคะนี่เลยค่ะเมื่อสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเลยชิบแบบนี้เลยค่ะชิบเมื่อคุณครูแพรนะคะได้กระจายชิ้นส่วนของเกมแล้วคุณ

0: ครูแพรจะให้เด็กๆนะคะออกมาช่วยคุณครูแพรต่อนั่นเองค่ะขอขยับนิดนึงเดี๋ยวเราจะต่อตรงฝั่งนี้นะคะนี่เลยค่ะขอเป็นพี่วันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่สโนค่ะพี่สโนเชิญเลยค่ะพี่สโนเลือกชิ้นส่วนเกมได้เลยค่ะพี่สโนมาวางตรงนี้เลยจากนั้นพี่สโนเลือกอีกชิ้นส่วนหนึ่งเพื่อมาต่อเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะเกมตัดต่อนะคะเราก็เล่นกันอยู่บ่อยๆและคุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำและสามารถนำเกมเดิมมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: เด็กๆ เก่งกันทุกกลุ่มเลยค่ะคุณครูแพรสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆสามารถเล่นเกมได้และสามารถร่วมกันสังเกตเกมและตอบเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในวันนี้เราทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยไหนใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่การ์ตูนค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ต้นไม้ต้นไม้ชนิดประเภท
0: อ๋อก็คือประเภทของต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีประเภทอะไรบ้างคะ
1: ไม้ผลไม้ใบไม้ดอก
0: ไม้ผลเป็นอย่างไรคะ
1: ไม้ผลมีลูก
0: อ๋อมีลูกหรือว่ามีผลนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไม้ใบล่ะคะ
1: มีแต่ใบ
0: มีแต่ใบหรือว่าบางชนิดนะคะอาจจะมีดอกแต่ว่าดอกอาจจะไม่เยอะเท่าใบเพราะว่าใบเนี่ยจะมีความโดดเด่นมากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมาค่ะไม้ดอกเป็นอย่างไรคะ
1: ไม้ดอกมีแต่ดอก
0: ใช่ค่ะไม้ดอกก็จะมีดอกที่สวยงามใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่ง

0: มากๆเลยปรบมือให้กับพี่การ์ตูนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะสามารถสนทนาข่าวและเหตุการณ์ได้น่าสนใจมากๆเลยนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็มีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากๆเลยค่ะถัดมานะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันไปเด็กๆสามารถเลือกอุปกรณ์และเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์เลยค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ผลไม้ใบและไม้ดอกค่ะเด็กๆสามารถจำแนกได้อย่างถูกต้องเลยเก่งทุกคนเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กตั้งใจทำผลงานกันทุกคนเลยค่ะและเด็กๆนะคะก็สามารถบอกเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายของเราก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมและเด็กๆนะคะก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองเพื่อนๆนะคะก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
1: หมดลงแล้ว
0: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นให้เด็กๆร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรได้มั้ยคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: ยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบกับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองท่าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟ้าฟ้า
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้ yeah!
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0: ัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกกับรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เป็ดน้อย
5: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

ิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราจะพามาซ่ากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านตาคุณหมออ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติกุลลีละวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราพี่เสนาเพชรพุทธิพงศ์พรมสาขาณสกลนครผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักแสดงหรือว่าผู้กำกับวันนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ

0: ผมอยู่กับพี่เพชรแล้วก็
1: คุณหมอ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงครับ
2: คุณหมอกิติกุลครับหรือหมออ้วนก็ได
0: ้กันเองก็เรียกว่าหมออ้วน
3: เป็นเธอก็เป็นจักษุแพทย์
2: จักษุแพทย์
3: จักษุแพทย์
0: แต่หมอไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าหมออ้วน
3: ทำไม
0: ครับหมอบอกหมอหุ่นดี
2: กลัวคนอื่นเขาจะแสลงใจ
3: มาเริ่มทางนี้เป็นหลักเลยล่ะ
0: คุณหมอเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมดีไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: นะเพราะว่าผู้สูงวัยโดยมากน่าจะเป็นกัน
3: เพราะอวัยวะที่สำคัญครับถ้าไม่มีตาเนี่ยมองไม่เห็น
2: ใช่คร
0: ับแล้วพี่เพชรมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องอะไรบ้างไหม
3: คือชอบมองผู้หญิงอะครับหมออ
0: ันนั้นเตื้อตาส่อน
3: เอาละฮะ
0: อันนี้หมอช่วยได้ไหมฮะ
3: ได้ไหมฮะ
0: ตัวใครตัวมันวันนี้นะฮะพาทั้งสองท่านมาเที่ยวที่อยุธยา
3: คร
0: ับ ปกติคุณหมอได้มาสักกี่ครั้งฮะอยุธยา
2: โอ้หลายๆปีมาทีนึง
0: โอ้ไม่ได้มานานนะงั้นวันนี้เที่ยวสนุกแน่นอน
3: ผมมานี่ก็มาตีกอล์ฟแล้วกินกุ้งแล้วก็กลับเลย
0: ไม่ได้เดินเที่ยวเลย
3: ไม่ได้เดินเที่ยวเลยครั้งนี้เป็นบุญคุณมากเลยที่พาผมกับหมอเดินผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลครับ
0: ไม่เป็นไรผมคิดตังค์ไปเที่ยวเลยมั้ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปมั้ย
3: ไปสิครับ
0: เอางั้นไปเลยฮะตามมาครับไปอันนี้ผมติดมันเลยเห็นไห
3: ม
0: ตามมา
2: การหมอหลง
0: เด
2: ี๋
0: ยวหมอหลง
3: เป็นหมอจีนขึ้นมาทันทีเลยหมอหลง
0: สวยดีนะฮะโอ้โหนี่ตรงนี้
3: คือผมว่าในโบราณสถานของไทยนะถ้าทุกที่นะมีไอเดียที่จะจัดสวนหย่อมสวยๆแบบนี้ผมว่ามันดูมีคุณค่า
0: จริง
3: คือบางที่เนี่ยถูกทอดทิ้งไว้แบบหญ้าลกๆเข้าไป
2: อย่างน้อยให้รู้ว่าในสภาพถ้าดีๆอยู่มันจะเป็นยังไง
3: ใช่ครับ
0: เอาไหว้พระกันดีกว่าครับไหว้พระ

0: ตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นเจดีย์เก่านะหมอนะ
1: วันนี้น่าจะสร้างมาก่อนกรุงศรีอีก
0: ก็มี500ปีได้มั้ย 4-500
1: ถ้าประมาณนั้นนะครับ 4-500 ปี
0: ถือว่าเป็นเจดีย์เก่านะครับแล้วก็ยังบูรณะไว้ได้ดีมาก
1: สังเกตแลนด์สเคปต่างๆจะถูกจัดให้มันยังดูแบบขลังอ่ะ
0: ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะมาก
2: เป็นโบราณสถานที่ประชาชนก็ใช้ประโยชน์เป็นแบบวัด
1: เป็นวัดได้ด้วยคือไม่ได้เป็นที่แบบไว้มาถ่ายรูปอย่างเดียว
2: ไม่ใช่โบราณสถานแบบเดียวอย่างเดียว
1: โยนเหรียญลงไปใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่โยนเหรียญครับตรงกลางต้องประมาณนี้หนึ่งสองสาม
1: ลงมา
0: เป๊ะเลย
1: เด้งขอบครับเด้งขอบ
0: เป๊ะเลย
3: จอประสาทตาเสื่อมไม่รู้จัก
4: ไม่รู้จักครับ
5: น่าจะเป็นแบบมองอะไรค่อนข้างจะเลือนลางหน่อย
6: เหมือนแบบเราเพ่งมองคอมมากไปอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนวันๆเราทำงานอยู่กับหน้าจอคอมอะไรอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: ตอนแรกเนี่ยไม่รู้จักจนในที่สุดมาเจอกับตัวเองท้ายประมาณมันก็จะเป็นไปตามอายุ
0: หมออ้วนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องจอประสาทตาในผู้สูงอายุ
2: ครับก็คือในผู้สูงอายุมันจะเริ่มมีเขาเรียกความเสื่อมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันมีการตายของเนื้อเยื่อไปบางส่วน
0: คือเราจะเลี่ยงมันได้ไหมครับ
2: คือมันเป็นเฉพาะบางคน
1: แล้วแต่คนครับ
2: คนไหนมีความเสี่ยงก็จะเป็นอย่างเช่นบางคนมีเรื่องกรรมพันธุ์บางคนมีเรื่องการสูบบุหรี่
0: อย่างพี่เพชรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาชีพนักแสดงต้องเจอแดดต้องเจอแสงต้องเจอไฟเจอรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้จอประสาทตาของพี่เพชรเขาแบบว่าเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหม
2: ก็ไม่อะครับ
0: คือปกติก็เรียบปกติไม่มีอะไร
2: ไม่มีอะไร
0: อ๋อเหรอง
2: านที่เป็นตาฝรั่งก็เห็นเป็นสีฟ้าถ้าเป็นบ้านเราก็สีน้ำตาลดำๆ
1: น้ำตาลดำๆครับ
2: ข้างในสีส้มๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจอประสาทตาใหญ่ๆเลยแล้วก็การมองเห็นจริงๆเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยจริงๆไม่ชัดแต่ว่าจะมีจุดที่ชัดอยู่แถวบริเวณตรงนี้นิดเดียวครับอ่านหนังสือได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จุดเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีขั้วเส้นประสาทตาต่อไปข้างหลังแล้วก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่มันทำงานเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสื่อมได้เร็วเสื่อมได้เร็วกว่าส่วนอื่น
0: ทีนี้ไอ้จอประสาทตาเสื่อมนี่มันมีกี่ประเภทฮะ
2: จะมีอยู่2แบ
0: บ
2: แบบนึงมันค่อยๆเสื่อมไปมันเค้าเรียกว่าเนื้อเยื่อข้างในมันหายไปตายไปแบบนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยผิดปกติอะไรมากมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: คือมันก็ค่อยเป็นจนเราชินกับมัน
2: ประมาณ
1: ใช่ครับ
0: อีกแบบละฮะ
2: อีกแบบนึงก็คือมันมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาแถวบริเวณนั้นเส้นเลือดงอกขึ้นมามันไม่ดีหนึ่งคือมันรั่วมันมีน้ำรั่วออกมาเยอะๆมีไขมันออกมาด้วยอันที่สองมันแตกพอแตกแล้วเลือดมันออก
0: โอ้
2: พอเลือดมันออกเรายิ่งมองเห็นแย่ไปใหญ่เลย
1: ที่เห็นคือที่มันตาแดงๆในบางคนที่เส้นเลือดในตาแตกคือแบบนั้นใช่ไหมฮะ
2: เรามองไม่เห็น
1: อ๋ออันนี้อยู่ด้านหลัง
2: มันอยู่ด้านหลังอย่างนี้เรามองเห็นตาขาวเราอ่ะแดงๆอันนั้นไม่มีอะไรแต่อันนี้มันไม่เห็นเราไม่มีใครรู
1: ้พังแน่
2: อันนี้แย
0: ่มันอยู่ข้างในเลยว่างั้นเ
2: ถอะอยู่ข้างในลึกๆเลย
0: แล้วเราจะดูได้ไงหม
2: อเราก็ต้องไปขยายม่านตาตรวจจริงๆแล้วแต่ว่ามันมักจะมีอาการก่อนไงครับ
1: เช่นครับ
2: คือสมมติว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตรงนั้นเราจะมองเห็นเป็นอะไรบางๆไปบ้าง
0: เอามันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
2: คือไอ้แบบที่แห้งเนี่ยส่วนใหญ่เราแก้อะไรมันไม่ได้เพราะเซลล์มันหายไปแต่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายเยอะส่วนแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอก
1: ครับ
2: พอมันแตกปุ๊บบางครั้งเลือดมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เน
1: า
2: ะมันออก
1: ปิ้นไปเรื่อย
2: ไปเข้าไปในวุ้นลูกตาได้แล้วก็ตามันจะมัวเยอะมาก
0: อุ้ยเหรอ
2: บางคนมันเลือดออกจนไอ้ข้างในเนี่ยที่เป็นจอตาเนี่ยมันลอกออกมาด้วยเลือดมันไปอยู่ใต้
1: คือถ้าจอตาลอกนี่ก็จบเลย
2: ก็แย
1: ่ก็เหมือนแบบจอหนังมันพังอ่ะ
2: มันก็ยากอ่ะ
0: แล้วมันแก้ยังไงอ่ะหมออย่างเงี้ย
2: คือตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
0: เต้นหน่อยเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์ใส่ตูด
8: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
9: ังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับรุ่นใหญ่พาซ่าที่นี่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อเรามาฟังคุณหมออ้วนอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันก่อนครับ
0: จอประสาทตาเสื่อมมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
2: ตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
0: อ๋อ
2: ใช่ครับ
1: แทงเข้าไปนี่เลย
0: ทิ้งไปเลย
2: อะปากไปนี่เลยครับปากลงไปปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าไปข้างในลูกตาเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นบุ้นตาเป็นช่องเราไม่ไปโดนพวกนี้ฮะถ้าไปโดนพวกนี้
1: อ
2: ัน
1: ตราย
2: เรา
1: เส้นประสาททั้งนั้นเลย
0: ไม่แล้วตัวคนไข้ทำไงหมอต้องวางยาสลบต้องอะไรไหม
2: ไม่ต้องครับก็มีมิติทางให้ตามัน
1: ไม่แล้วมันจะมีอาการเจ็บอะไร
2: มันต้องเจ็บบ้างม
1: ัน
2: ต้องเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็พยายามลดความเจ็บ
0: ด้วยการชวนคุยเรื่องตลก
2: หยอดยาชา
0: เหรอ
2: แล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ที่บอกฉีดยาเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียว
0: ฮะ
2: ฉีดทุกเดือนครับ
0: โอ้โหครั้งเดียวจะขาดใจอยู่แล้ว
2: ฉีดทุกเดือนแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เข็มบางคนฉีดทั้งปีอะทุกเดือนไปแต่ก่อนเนาะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นท้ายสุดการมองเห็นแย่หมดไอ้ยาพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการแลกกันบ้างบางส่วน

0: เกิดคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได
1: ้โอ้โห
0: ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที่
2: ก็ 0.01 ประมาณนั้น
0: น้อยมาก
1: น้อยมากแหละน้อยมากแหละแต่ก็มีโอกาส
0: แค่มีโอกาสเฉยๆแต่ว่าแต่มันแลกกันแล้วมันคุ้ม
1: มันคุ้มกว่าม
0: ันคุ้ม
3: มาถึงพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการขี่ช้างครับแต่ไม่ต้องจับตั๊กแตนนะครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะ
4: ชื่อเทียนจ้ะ
1: พี่เทียน
4: จ้ะ
1: ที่นี่เข้ามาดูได้ฟรีไหม
4: ฟรีจ้ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
4: ใช่
2: นี่50บาทคนละตะกร้าเลยไหม
1: ได้คนละตะกร้า
2: เฮ้ยมีตังค์นี
1: ่มีครบมาพี่เพชรจ่าย
2: ฮะ
1: ไอ้ผมเอามานับว่าครบหรือเปล่า
2: ความจริงน่ะคนเป็นหมอเนี่ย
4: ต้องแลกตังค์ก่อนนะคะ
1: ต้องแลกตังค์ก่อนพี่เพชรคุยกับคุณป้าเข้าไป
2: วันนี้ออกประมาณกี่ตะกร้าครับ
4: โอ้ไม่ได้นะ
2: นักท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะไหมตอนนี้
4: เยอะค่ะ
2: เยอะส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับตอนนี
4: ้มีจีนกับญี่ปุ่น
0: คุยรู้เรื่องเหรอ
4: ไม่ค่อยเท่าไหร่
2: แล้วก็ยก
4: อย่าง50บาทแล้วก็อูซืออ
2: ถ้าจีนมาอูซือฝรั่งมา
4: ก็50 บาท
2: ลูกครึ่งฝรั่งจีนมา
4: 50
1: มานะ150
4: หยอดได้เลยค่ะ
1: หยอดได้เลย150โอเค3ตะกร้าแต่ความจริงเรากันเองอะนะแถมหน่อยแล้วกันนะ
4: ได้
1: แถมนี่ไงเขาแถมให้
2: จริงป่ะ
1: จริงนี่ไงเขาแถมให้
4: ได้เลย
2: เอาเปลี่ยนชาวบ้านเน้น
1: ก่อนที่พี่เขาบอกว่าได้เลย
4: ใช่ไ
2: ปก็ให้ใจ50เขาบอก
1: ไปดีกว่าขอบคุณยังดีมากเต้นหน่อยเต้นโชว์ใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่ตัวใส่

0: ีคนพี่เลนเคยขอให้ลงคลองไหม
1: มีไหมมีไหม
0: มีเหรอแล้วทำไหม
1: ทำไม่ได้ทำไม่ได
2: ้คุณก๊อฟคร
3: ับ
2: คุณลองนึกภาพสมัยแม่ทัพไทยต้องขี่ช้างแล้วเดินทางไปลบเป็นเดือนเป็นปีดิครับ
3: ถูกต้อง
2: ต้องนั่งบนแบบนี
1: ้โอ้สมัยก่อนก่อนจะไปถึงที่ลบเนี่ยนะเอวเอวข้างหมดนี่หูวิวข้างหลังสุดยอดงดงามเลยตรงนี้นี่นะครับ
4: ตอนนี้เดี๋ยวไปพักพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันต่อครับ
2: ก็เป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่มันจะเกิดจาก
0: ป้องกันบางส่วนได
1: ้
0: บางส
1: ่
0: ว
1: นเช่นทำยังไง
0: มีเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่ครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่สูบบุหรี่

0: ควรจะหยุดมันมีผลกับเส้นเลือดเราเล็ก
1: ๆ
0: ม
1: ี
0: ผลอยู่แล้ว
2: สองครับ
0: ควรจะหยุดมันมีวิตามินบางอย่างที่เชื่อว่าช่วยได้บ้างก็จะมีพวกเป็นจะบอกเป็นวิตามิน A ก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรตินอยด์อีกกลุ่มคล้ายๆวิตามิน A คาโรทีน
1: อ๋ออยู่ในกลุ่มนั้น
0: ประมาณนั้นแล้ววิตามิน E
1: A กับ E
0: ซิง
2: การพักผ่อนมีผลไหมครับ
0: ไม่ค่อยมีผล
2: หมายว่าเราพักผ่อนเยอะๆให้ตามันพักผ่อน
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้ไม่มีผล
1: แต่สูบบุหรี่มีผลโดยตรง
0: สูบบุหรี่มีผล
1: ขึ้นไปเลย
0: แน่นอนเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออาจจะต้องคอยเช็คตัวเองบ้างครับ
1: เช็คยังไงหมอเช็คยังไง
0: เพราะว่าพวกเนี้ยเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเส้นตรงอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันคดโค้งไปอาจจะเริ่มมีปัญหาและต้องคอยดูทีละตาหรือว่ามีอะไรบังๆเป็นเงาดำๆบังไปหรือเรามองภาพ
1: ได
0: ้รูปเล็กรูปใหญ่ไม่เท่ากัน
1: แต่ง่ายสุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือมองอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงดูว่ามันคดไหมถ
0: ้
1: าคดนี่ผิดปกติแล้ว
0: ใช่
1: จอเสื่อมแล้ว
0: ใช่
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเงี้ย
3: โอ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับ
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
5: ก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าหลังจากได้เดินเที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วพี่ก๊อฟเลยขอพาคุณหมอและพี่เพชรมากินอาหารอร่อยๆกันสักหน่อย
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: หวานเจี๊ยบเลยครับ
1: ที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกผักหวาน
3: แล้วครับ
1: อันนี้เป็นยำกุ้งสดผักหวาน
0: เนื้อผักหวานเยอะนะเนี่ย
1: ใช่ฮะใช่ฮะหมอไม่ทานกุ้งเหรอหมอ
0: ชิมผักหวานก่อนว่ามันเป็นยังไง
1: โอเค
3: กรอบ
1: กรอบมาก
0: นอกจากหวานมันมีความมัน
3: คือรสชาติของผักหวานเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามีกลิ่นของ
1: เหม็นเคี้ยวหน่อย
3: อยู่นิดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะหวาน
1: รสชาติดีกลมกล่อมแล้วเนี่ยมาก่อนเนี่ยผัดไทยแล้วก็เอาผักหวานมา
0: เป็นผักแก้ม
1: นี่น่าสนใจแต่ตัวของเขาสดสดหวานจริงนะรสชาติเขาคล้ายชะอมแต่ไม่ได้เหม็นเขียวอะไรเท่าชะอมต่อมา
2: อันนี้ผูกไทยมาเลยนะ
1: อะไร
2: เห็ดภูมิฐาน
1: ภูฐาน
2: เฮ้ยภูฐาน
1: มานี่อันนี้ปลากายเป็นทอดมัน
2: นะฮะ
1: ทอดมันปลากายนี่ผมว่าอันนี้ต่างชาติก็มากินได้เลยนะ
2: ใช่
1: มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรโอเวอร์จะนัวๆอ้วนๆของเขาอยู่
5: นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วการเสื่อมของวุ้นในลูกตาก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้เช่นกัน
1: วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะฮะก็คือ
0: ตรงนี้
1: อยู่ตรงนี้
0: คือจริงๆเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นวุ้นวุ้นเต็มเลยเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นน้ำบางส่วนบางคนมันจะมีส่วนที่เป็นวุ้นมันจับตัวเหมือนเป็นก้อนเล็ก
1: ๆ
0: มันก็ลอยอยู่ในเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นเป็นจุดดำๆไอ้เงาพวกนี้มันจะเห็นตอนที่เรามองไฟสว่างๆนะมองฟ้ามองอะไร
1: แล้
0: วเราอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยเกิด
1: อ๋อเหร
0: อทีนี้มันก็แค่ขยับไปขยับมาของมันแค่นี้มันไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าวุ้นตาบางส่วนมันขยับได้พอขยับไปขยับมามันมีการดึงลั้งตรงที่มันติดอยู่กับจอประสาทตาดึงไปดึงมามันฉีก
1: ทำไงอ่ะ
0: ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอทิ้งไปข้างในมันมีน้ำน้ำมันจะซาะเข้าไป
2: ในร่องที่ฉีก
0: ในตรงที่มันฉีกแล้วก็ไปอยู่ใต้จอตาเขาเรียกว่าเกิดจอตาลอกหลังจากนั้นเราก็จะมัวไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอันตรายแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ตอนที่มันมีการขยับมันดึงตรงจอตาเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นไฟแวบขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบ เราอยู่ในที่มืดๆแล้วเหมือนไฟแวบขึ้นมาหรือมีใครถ่ายแฟลชข้างๆเราปั๊บขึ้นมาแสดงว่ามันมีการดึงถ้ามีไฟแวบๆไปตรวจดีกว่าถ้าหมอเจอว่ามันขาดเขาก็ยิงเลเซอร์ตรงที่มันมีการฉีกขาดค่อยกันได้แต่ว่าเราไม่ได้ยิงทุกคนนะถูกไหมมีไฟแวบๆมันไม่ได้ขาดทุกคนมันขาดน้อย
1: เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวแล้วเป็นเกี่ยวไหม
0: เกี่ยวนิดนึง
1: อ้าวโอเค
2: เอาแล้วมาโอกาสที่สั้นหรือยาวอันไหนเป็นง่ายกว่ากันครับ
0: สายตาสั้นโดยเฉพาะพวกที่สั้นเยอะ
1: ๆทำไมครับหมอ
0: ไอ้ลูกตาเนี่ยมันยาวขึ้นสายตาสั้นคือมันไปตกก่อน
2: ตกก่อนตรงนี้ตกก่อนจออ่านตกตรงนี
0: ้แสดงว่าไอ้ลูกตาเนี่ยแทนที่มันจะกลมๆอย่างนี้มันยาวมันลีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอมันลียาวเยอะไอ้จอประสาทตามันก็บางลงพอมันบางลงโอกาสฉีกก็ง่ายขึ้นใครสายตาสั้นเกิน600เนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีไฟแวบๆพึ่งระวังว่าจะฉีกขาด
1: เพราะนั่นคืออย่าลืมนะครับว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราย้ำเสมอว่าคือต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมถามคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาเป็นอย่างเงี้ยมีอาการแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยยอมบอกเราเก็บเงียบเก็บไว้ภูมิใจคนเดียว
2: เป็นแล้วโว้ย
1: ไม่ได้เราต้องไปย้ำเขาว่าต้องบอกเรานะเราจะได้รีบไปรักษาถูกไหมคุณหมอเพราะว่าคือโรคที่เราคุยวันนี้ผมบอกเลยว่าเกี่ยวกับพวกจอประสาทตาเสื่อมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือมันเน้นไปที่ผู้สูงอายุจริงๆสวัสดีครับบังเปิ้ล
2: สวัสดีครับ
1: นี่วันนี้ผมพาคุณหมอกับพี่เพชรมาทานโรตีสายไหมที่อร่อยที่สุดในโลก
2: ในโลกเลย
1: ใช่ป่ะ
6: ยังครับ
1: อ๋อยัง
6: ทำตัวไว้ก่อน
1: ทำตัวไว้ก่อนนะ
6: ครับ
1: ร้านของเรานี่คือจุดเด่นต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะ
6: ก็เปิด24ชั่วโมงแล้วก็แป้งเราจะนิ่มกว่าเขา
1: ครับผม
6: เพราะเรามีสูตรแป้งหลายๆตัวที่เอามารวมผสม
2: คิดเองหมดเลยทุกอย่าง
6: ครับคิดเองหมดเลย
1: อันนี้มันคงลองทำยากอะเนอะ
6: ใช้เวลาฝึกก็เป็นเดือนอยู่ตัวนี้แหละครับคือทุกคนจะดึงขึ้นไม่ได้ลองทำให้พี่เขาดูหน่อย
1: โอ้นี่ไงเห็นไหม
6: มันต้องปั้นใช่ไหมมือข้อข้อแข็ง
1: โอ้มันคือมันต้องเลี้ยงไว้ตลอดใช่ไหม
6: ครับใช่
1: เลี้ยงไว้
2: แล้วเคยไปแล้วมือพองไหมครับกระทะมัน
1: แรกอ
6: ่
1: ะ
6: ไม่ครับไม่มือเราจะอยู่บนแป้ง
1: อ๋อโอเคอันนี้คือส่วนของแป้งไปดูตัวน้ำตาลหน่อย
6: ได้อันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะเนี่ยคือน้ำตาลทรายผสมน้ำ
1: นี่ช่วงต้นอยู
6: ่ครับก็เทใส่ตัวนี
1: ้ในน้ำเย็น
6: ในน้ำเย็นครับเพื่อให้มันแข็งแล้วไปไหนต่อฮะพอมันแข็งปุ๊บเราก็
1: มายืด
6: ตัวนี้

0: คือจริงแล้วเนี่ยการทาโรตีสายใหม่มันต้องมีวิธีการม้วนนะ
1: ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างแป้งกับน้ำตาล
2: หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลย
0: ประมาณนี้เนี่ยแป้งหนึ่งแผ่นพอ
2: พอครับไม่ต้องเยอะ
1: ต้องไล่ต้องไล่แน่นๆ
0: เนี่ยบางคนไปแบบไปใช้แป้งเยอะไปไง
1: มุนมุนมุนมุนมุน
0: โอแค่นี้เอง
3: เนี่ยปกติซื้อไปทีไรก็แป้งหมดก่อนใช้นี่เหลือ
2: ที่ร้านขายแป้งเพิ่มครับ
0: โอ้ปะโถ
2: ต้องอะไรมากมาย
0: ปะโถ
1: มันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: กำลังพอดี
1: มันไม่ได้แบบถูกแยกระหว่างไส้กับแป้งไง
2: ใช่ถูกต้องนั่นแหละที่ผมทำ
0: ย้ำทุกสัปดาห์เลยอย่าทำแต่งานอย่ามัวแต่เครียดอย่ามัวแต่หาเงินหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยหาเวลาให้กับคนรอบข้างด้วยนะฮะอย่าลืมว่าคนรอบข้างคือครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่มีใครช่วยดูแลได้นอกจากตัวคุณเอง
4: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นหาแบบอย่างน้อยสักอาทิตย์ละวันก็ยังดีวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวพากันไปเที่ยวไปเปิดสมองให้มันผ่อนคลาย
1: ถ้าครอบครัวไม่อยู่ทำไงวันอาทิตย
0: ์เขาไปไหนล่ะ
1: เอาเป็นวันเสาร์ได้ไหม
0: เอาวันเสาร์ก็ได
1: ้
0: ถ้าหากว่าไม่ว่างจริงให้ไปวันเสาร์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกันนะครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันกับชื่อรายการนะ
1: ครับสวัสดีขอบคุณคุณหมอก่อน
0: นะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ฮะลาเลยครับเจอกันใหม่กับรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่าน
0: ี่ท่านั่งสุดยอมเลยท่านั่งสุดยอดครับพ
5: ี่รุ่นใหญ่พาซ่า

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนอะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะ

0: ใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชมกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับข ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยอมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาร์ทหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับ ก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: มาจังสี่ตัวกันคักคักมิตรสาสิบให้เฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือส่วนมูมาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักคักขี่ตัวที่2ฝ้าตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ้าตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ้ากันปานนี่ดอก
2: ตัวกันคักๆ
1: ขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
2: ตัวกันคักๆ
1: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
2: ้ตัวกันคัก
1: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
2: ่ตัวกันคักๆ
1: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนไก่โตมูพี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้เฝ้าไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาด

0: พลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่25สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มที่ประเด็นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็มีคนร้ายก่อเหตุในหลายจุดตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็เป็นเหตุอีกครั้งในเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วด้วยนะครับโดยเมื่อคืนนี้คนร้ายก่อเหตุเผาร้านสะดวกซื้อและโจมตีฐานปฏิบัติการในเวลาไล่เลี่ยกันที่จังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2คนแต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธเมื่อคืนนี้ครับช่วงประมาณ20นาฬิกา24นาทีกลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีปล้นและก็ลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บริเวณหมู่ที่3บ้านตาแบะตำบลลางงาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอได้เข้าตรวจสอบเหตุและกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกิดการปะทะกันระหว่างการหลบหนีของคนร้ายเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บ
1: และในเวลาต่อมานะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แจ้งความคืบหน้าภายหลังเหตุการณ์สงบนะคะก็มีการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุปะทะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะหยดเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ดำเนินการทำแผนเผชิญเหตุก็คือตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2คนนะคะได้แก่นายอัฟดอนแล้วก็นายอาริสค่ะส่งไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในการคุ้มกรองสิทธิ์และหลักสิทธิมนุษยชนทั้งนี้นอกจากเหตุปล้นร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีรายงานบอกว่าเกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลางงาอำเภอบายอในเวลาใกล้เลี่ยงกันเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจับกุมตัวนายอุบัยดีผู้ต้องสงสัยจากกรณีตรวจพบหลักฐานในกล้องวงจรปิดขณะที่กำลังทุบทำลายกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าริมถนนบริเวณสี่แยกบ้านปาเรรูโปหมู่ที่9ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็ขโมยกล้องไปเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหารับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายล่าสุดขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีของวันนี้
1: หลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีมาตรการคุมเข้มค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันภัยที่แทรกซ้อน หน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะบูรณาการกำลังพลจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการทั้งทางบกทหารพรานแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ร่วมปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลการสัญจรของประชาชนในยามค่ำคืนอย่างเข้มงวดทั้งในถนนเส้นทางสายหลักสายรองทั่วทั้งจังหวัดยะลามีการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการควบคู่กับการตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจำในห้วงเวลากลางคืนตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าหรือว่าบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่สกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในทุกรูปแบบรวมถึงกำกับดูแลการสัญจรแล้วก็รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ประชาชนในยามค่ำคืนป้องกันปัญหายาเสพติดและการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตและเดินทางได้อย่างไร้ความกังวล
0: ขณะที่ทางฝ่ายปกครองครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเช่นกัน ดนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับใน4มาตรการก็คือการเข้มงวดจุดเสี่ยงและช่วงเวลากลางคืนส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบและอสร่วมกับตำรวจทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนเฝ้าระวังสถานที่ราชการเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดทำการข่าวในเชิงรุกประเมินสถานการณ์รายชั่วโมงเฝ้าระวังจุดต่างอย่างโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งหน่วย EOD และเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางราชการงดการส่งต่อข่าวปลอมเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโดยประสานกับการไฟฟ้าและผู้ให้บริการเครือข่ายซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสื่อสารและกล้อง CCTV ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดและมาตรการสุดท้ายคือติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและให้นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการรายงานตรงต่อผู้ว่าทันทีเมื่อเกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำทั้งนี้หากประชาชนพบสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าเบาะแสผู้ไม่หวังดีสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานค่ะพร้อมกับระบุนะคะว่าผลตรวจจากบาดแผลเนี่ยไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานค่ะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อว่าใกล้ตัวได้ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วโดยพันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยนะคะว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันบอกว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานเช่นเดียวกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่บอกว่าจากการตรวจสอบบาดแผลก็ไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
2: ไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของภูมิในการโรงพยาบาลท่านก็ได้แถลงในเรื่องของบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านก็ระบุว่าไม่ได้เกิดจากอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
1: ด้านพันตำรวจเอกสรชัดปรับเปล่งผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าตำรวจค่ะได้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งหากพบหัวกระสุนหรือว่าปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุก็จะนำส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีเหตุคนร้ายก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดปัตตานีตำรวจระบุนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจยืนยันว่าคดีนั้นมีความคืบหน้าไปมากและก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมเชื่อว่าจะสามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ในเร็วๆนี้
2: การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับถ้าหากว่าการตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากยิงมาจากอากาศยานแต่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบถึงตัวผู้กระทำผิดเบื้องต้นอาจจะต้องส่งวัตถุพยานน่าจะมีหัวกระสุนปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุเนี่ยส่งตรวจพิสูจน์อาจจะมีการเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลก็ว่าไปตามกฎหมาย
0: ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดือนอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประเมินและก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัชชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมหารือ

การหารือในอนุทินนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นตึกบัญชาการไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวเพียงสั้นๆถึงการหารือว่าก็ดีและเมื่อถามว่าจะมีแนวทางมาตรการออกมาหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่ครับส่วนจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรี

0: ยิ่งขึ้นซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็หามาตรการใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นพอนะคะต่างคนต่างทำแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีมีการเน้นย้ำเรื่องการบูรณาการการทำงานและความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดค่ะส่วนสาเหตุของปัญหานั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮามองว่าเกิดจากหลายปัจจัยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยคงไม่ได้แต่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องไม่ควรคิดเอาเองพร้อมยอมรับว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ซึ่งเมื่อรู้ตัวตนแล้วก็ต้องเปิดโอกาสได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
1: ครับสำหรับการกรอบในการพูดคุยสันติสุขที่มีกำหนดการเดิมในเดือนตุลาคมนั้นนายวันมูฮัมหมัดก็บอกว่าอาจต้องเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนกันยายนโดยมีการพูดคุยในระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนายวันมูฮัมหมัดยังกล่าวถึงดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือว่า KPI ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมาการวัด KPI ในจุดต่างๆนั้นมักประสบปัญหาแต่ KPI ในระยะต่อไปจะต้องดีขึ้นหากไม่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด
2: คือต้องร่วมมือกันแล้วก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องแล้วหาวิธีการแก้ไขโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนผมมองแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นทางที่ดีต้องตามไปเรื่องนี้เป็นเดียวท่านนายกลงไปใต้คราวนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วย
3: ไม่ได้มั่งหมายแต่เป็นตัวหลักในการที่จะ
2: ร่วมมือกันทุกคนต้องร่วมมือกันไม่มีใครเป็นพระเอกหรือไม่มีใครเป็นนะต้องร่วมมือเพราะเป็นปัญหาผมว่าใหญ่นะปัญหาใหญ่เกิดเหตุทีเดียวตั้ง50-60แห่งเนี่ยเรื่องใหญ่กรอบของการคุยก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะคือมาก็แต่จะปลายเดือนก็ต้องอาจจะเป็นกลางเดือนหรือต้นเดือนแต่ว่าก่อนคุยกันบนโต๊ะในระดับล่างในระดับเทคนิคก็คงต้องเปิดการคุยกันสักรอบสองรอบก่อนครับเพื่อมาคุยกันได
4: ้กันยาเดือน
2: กันยาน่าจะคุยกันรอบคณะเจรจาด้านเทคนิคด้านอะไรไปแต่ก็คงจะได้คุยนะเพราะว่ามันจะได้รู้สาเหตุจริงๆอย่าไปเดาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจะไปวัด KPI ตรงไหนก็มีความปัญหานะแต่KPI ต่อไปเนี่ยต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นครับ
3: นี่มีหมดนะถ้ามันไม่ดีขึ้นไม่คืบหน้าขึ้น
2: ก็ถ้านายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนายกก็ต้องพิจารณาเกิดจากอะไรแน
0: ่พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะ

ครับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างทั้งที่จังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยทั้งสองพื้นที่นี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือในขณะนี้เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มนะคะ

0: ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับติดตามประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ด้วยค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกไปติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะในเรื่องการแจ้งเตือนภัยก็พบว่าในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ล่วงหน้าก่อนมวลน้ำจะเข้าพื้นที่ทำให้ประชาชนค่ะมีเวลาเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีนายเจเศรษฐ์ย้ำบอกว่าการเตรียมความพร้อมเป็นหัวใจสำคัญของการรับมือภัยพิบัติซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าทุกภาคส่วนสามารถประสานงานแล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างดี
1: ผมก็เลยลงมาดูนะครับในเรื่องของระบบแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้ที่รับผลกระทบนะครับเนื่องจากในปริมาณน้ำขึ้นสูงนะครับก็เท่าที่สอบถามนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับจากท่านชายพี่ทหารนะครับจากทางฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองท่านนายอำเภอนะครับท่านปลัดนะครับท่านนายกก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับเนื่องจากสิ่งของหรือว่าของมีค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีนะครับก็ยกขึ้นได้ทัน
2: สำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั้นนายเจเศรษฐ์เน้นย้ำว่าได้ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านโครงสร้างทั้งบ้านเรือนถนนสะพานและสาธารณประโยชน์เพื่อประเมินความปลอดภัยและเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยเร็วให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นายเจเศรษฐ์ได้แสดงความเป็นห่วงว่าพื้นที่เนินมะปรางเพิ่งจะเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมในระยะ3ปีที่ผ่านมาดังนั้นจำเป็นต้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยจะประสานกรมชลประทานร่วมกับส.ส.ในพื้นที่เพื่อผลักดันแนวทางการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน
0: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้น้ำป่าไหลในลำห้วยอู่ล่องไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิทางเทศบาลตำบลท่าขนุนก็เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันนะคะทางอำเภอทองผาภูมิก็นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินอำเภอทองผาภูมิที่9ลงพื้นที่บริเวณหนองแห้งบ้านอู่ลูกหมู่ที่4ตำบลท่าขนุนนะคะร่วมกับทหารพลร.9อาสาสมัครมูลนิธิฐานบุญวิภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ร่วมกันตัดต้นไม้แล้วก็เก็บเศษวัชพืชที่ลอยมาติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานแล้วก็กีดขวางทางน้ำโดยหลังกำจัดกิ่งไม้ต้นไม้แล้วก็เศษวัชพืชนะคะก็ปรากฏว่าทำให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นจนระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงค่ะ
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เดินหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่น่านนะครับเพิ่มวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมในความสะดวกประชาชนยื่นขอรับความช่วยเหลือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานขออนุมัติกรมบัญชีกลางเพื่อขยายวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้อำนาจผู้ราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยเพิ่มเติม100ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้ปภ.ประสานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
0: ค่ะอย่างเช่นเรื่องของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะใช้จ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ88,600 บาทค่ะอันนี้ไม่รวมบ้านเช่าแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีสาหัสต้องรักษาในสถานพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไป 5,000 บาทกรณีพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 16,600 บาทค่าจัดการศพคนละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็จะได้เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนกรณีที่เป็นผู้เช่าบ้านทั้งเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือว่าคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาท
2: นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายที่จะ

0: แนบนำมาประกอบทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งข้อมูลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมให้อำเภอดำเนินการต่อไปและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้ประสานพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุด
1: ขณะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะพร้อมกับเตรียมมาตรการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนโดยมีการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้แก่สถานประกอบการควบคู่กับการปรับเพิ่มเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรรวมถึงเตรียมเดินหน้าแผนสร้างหลังกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความ

0: ังปังชิวตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย

0: ใครของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
1: ฮึ
2: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
3: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี
0: ้งานอะไรหรอครับพี
3: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
0: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
3: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
3: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
3: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
4: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
0: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
4: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
0: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
4: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
5: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ทรงพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่ทะเลาะให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคนึงเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่ค่ะ
2: ประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค
0: ่
2: ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนอะคะ
2: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่
0: ะ
2: แต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะคะก
0: ็
2: จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
0: ้ค่ะ
2: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตับอ่อนผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
2: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมา คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
0: หอบเหนื่อยค่ะ
2: จะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
0: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
2: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่2กันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่1ค่ะเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้
0: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
0: ี่
2: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
0: ก็คือแบบที่2แล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่1ก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่2ก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน คนอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ
0: ์
2: คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหาย
0: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
2: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนาะโรคเบาหวานจะมีอาการเช่น ัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค่ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
2: คนอ้วนกินเก่งแต่ว่ามักจะไม่น้ำหนักลดเพราะว่ามักจะอ้วนขึ้น
0: มักจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้โอกาสเสี่ยงมีสูงขนาดไหนอะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: อ๋อคนที่เสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
0: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยเหรอ
2: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง คนที่อ้วน
0: ค่ะ
2: หรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
0: ค่ะ
2: เนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
0: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
2: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: หมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมี1เว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินโอกาสเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่นี้เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
0: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหม
2: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหรือว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเลข
0: แล้ว นอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
2: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
0: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต่ว่าขัดไม่ออกนะคะอันนี้แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะจะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
0: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
2: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
0: ค
2: ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่
2: ใช่
0: ค
2: ่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
0: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
2: ก็จะหายไปใช่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะจะดีขึ้นหรือหายไป
0: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหายอ
2: าจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
2: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
0: ได้รักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
2: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
0: ไม่ได้หายขาดใช่
2: ไหมคะไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็อาจจะหายได้นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
0: ้
2: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้งอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง คุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยาเนี้ยก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี้ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียว มันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี้ยชอบมาด้วยกัน
0: ค่ะของคู่กันเลย
2: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี้ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิต น้อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่2ไขมันสูงก็จะต้องเบาหวานเนี้ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี้ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี้ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี้ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมมีเบาหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
0: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการเรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
0: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
2: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
0: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
2: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค่ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ยหายดีขึ้น
0: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
2: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
0: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
2: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
0: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะคะโรคเบาหวาน
2: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
2: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
0: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
2: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
0: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
0: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
2: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
0: ค่ะ
2: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
0: ่มีการเคลื่อนไหว
2: บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดค ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
0: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
0: ้ค่ะน้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
2: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมี
0: วิปครีมอย่างเงี้ย
2: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วนวิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
0: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอันที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลเหลือ40 50โลเลยอย่างนี้ไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
0: ์
2: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
0: ครึ่งเลย
2: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
0: ไม่ไหว
2: ไม่ไหวหยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างนะคะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
0: ค่ะ
2: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันนี้ก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่าลำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
0: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคนผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอะค่ะ
2: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสอรอสอไม่ใช่นะคะต้องเป็นรสหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันหกแรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
0: อันนี้เป็นสูตรเลย
2: สูตร661
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานๆเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาราวนิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9ครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: อันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะเอามาหั่นครึ่งแล้วก็เอาเม็ดเอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ทีนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเคาพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะข้าวให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คู่เข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ค้นหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีตดีไซน์ลีดเดอร์ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart Head Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ทิงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม .3 ม .4 เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์2ท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Deb Evans นะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา หลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยึกๆไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตคือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะ Design Thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนนั่นเองการลงมือทำทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะเครื่องมือแรกที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์

สำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆเรามีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นนึงนะคะฝั่งนึงจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งนึงก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบม
ีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคน

0: อื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อยากจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกัน
1: ตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะ
2: ในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
3: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์พอแนบเกศรนะคะชื่อเล่นชื่อเชอร์พอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปราสาทมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
2: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
3: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิทย์คณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิทย์คณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมศวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกนะคะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาประกันท่องเที่ยวอีกก็เลยสวรรค์นี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
2: ก็คือเป็นวิทย์คณิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5เดี๋ยวอีกปีกว่านิดๆก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
3: ถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่กับผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
2: น้องเชอร์พอคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอร์พอมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอร์พอลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
3: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
2: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเชอร์พอเห็นว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
3: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
2: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้สนุกดี
3: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
2: นี่ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
3: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากกว่า
2: ค่ะจ จริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเชื่อพอเหมือนได้รีเฟล็กต์ตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนอาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่เมย์มีเพื่อนที่แบบอย่ามายุ่งกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
3: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
2: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
3: ีบอัพค่ะ
2: กีบอัพคือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามก่อนนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
3: ใช
2: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
3: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำหลายๆแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี้ย
2: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงน้องอาจจะแบบอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอร์พอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

แบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้า

0: ใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

มีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่แล้วร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่ากรุณาก็ได้สงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ใน

ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเปขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพี้ยนของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามคนนี้ที่เราเศร้าเราหดหู่ใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วยในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความต่อต้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สมองในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pityPITY ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาที่ชัดเจนมากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกันแต่ ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเรากับเขานี่จะไม่เรารู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหาร4ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแล้วข้อที่4อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเปขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเปขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเปขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไป

จะเป็นกิเลสใหม่กรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจมุทิตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนไม่หลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุบปับแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้มีสำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินทานชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็ง1วินาทีแล้วก็ปล่อยที่ปลายหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอไอ้วิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ467เขาเรียกว่า467อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้4ดับ4แล้วก็กลั้นลมหายใจนับ6แล้วก็หายใจออกทางปากแบบนี่ทั้ง7นี่ตรงไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้
ที่เคยชอบเราจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวเชื้อเพลิงคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่าอย่างก็เป็นกลิ่นเรียกว่าเป็นนิมิตนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีความกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับ อาตมาว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาได้มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแล้วอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ทีนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมแล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันและก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้ศิษย์ทราบด้วยเจ้าค่ะคือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนาและไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่สมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวพานนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้ยังไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไป
งานเก่าแก่

เก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนอันนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อคาร์ดไปซื้อนั่นซื้อไปทำไปส่งเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็บอกอย่างนั้นจะมีนิทานรับรองบ้างไปลองหาดูในอินเทอร์เน็ตกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อเมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90%กว่าของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่มันก็ชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอบายมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนว่าถ้าในทัศนะของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคและโดยเฉพาะนโยบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าหมู่ว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็น

ว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้ไม่หรอก เรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ ใช้ชีวิตในโลกผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่สามเป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโดยความหลอกลวงใครถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าทีนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอความสุขกามสุขมีจริงแต่ความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมามามองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับการมาสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในการมาสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอ่ยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับแต่การที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหม
มันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยายามเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้อยากให้พระอาจารย์ให้ขอคิดเกี่ยวกับวาเลนไทน์อ๋อก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะเป็นผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมพอถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้ที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสร้างสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีมันเหมือนเป็นบ้าเลยดังนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปเราไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบได้แล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่หรือว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไรไงนี่ทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอทอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพอไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์นั้นกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตอนนี้ในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผ
ผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุภกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาเหมือนอยู่ในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็หยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงมันเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้หรือไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความการที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่เจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกปุ่นสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนการที่ถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นเพราะนั้นผู้ที่ขาดปัญญาเลยก็จะแก้ยังไงหาพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่ลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายด้านวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่มันไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะฉะนั้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือนั้นในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนนี่สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนพออย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้การเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้ ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเผินๆแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนก็ทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรรกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรนี้เราจึงจะถ้าไม่เวิร์กถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้มันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้คิดให้เวลาสักหนึ่งเดือน
กลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิล

ที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกแยะมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาซึ่งจำเป็นร้อยๆข้อซึ่งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้อาตมาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัว100เท่าตัวจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าไอ้ ข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานเราก็มีพระอริยเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจนสำเร็จผลนั้นเอกการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่แล้วก็คงหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีดังนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากเพราะนั้นในแม้แต่ในเรื่องนี้ก็มีความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียร
นั้นถ้าทำความเพียรแล้วเราจะรู้เท่าทัน

ความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่การที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสันจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง15ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์5พวกอิทธิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราก็จะไป

เส้นเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมายสูงสุดแตกต่างกันทั้งที่กฎก็แตกต่างกันแล้วคิดยังไงกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายแล้วมากของหลวงพ่อชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าไอเอการแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยสมากกว่าเรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็มันก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้นในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนดังนั้นในหลักในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์แปดถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมุตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่ เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์8เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธ เราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นวันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้เพราะฉะนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วอาตมาเอ๊ะทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเราเนี่ยเอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนล

รถนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เลยยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมพานีรองศาสตราจารย์ดร.นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหลายคนบอกโอ้โหคำนี้ดูยากนะนะฮะแต่ทราบว่าที่วัดประยูรวงศาวาสของเราก็

0: ีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะฮะทำไมที่วัดประยูรงสาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพระพุทธศาสนาจากคำถามว่าทำไมวัดประยูรงสาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งมีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยูรงสาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนว่าสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ก็เรียกจัดเป็นสำนักเรียนสำนักเรียนวัดประยูรงสาวาสเนี่ยรุ่งเรืองมานานซึ่งอาตมาภาพรับรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านมาท่านก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2520ถึงประมาณ200 540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดประยูรงสาวาสรุ่งเรืองนั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็กซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั้นคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าว่ารูปปัจจุบัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สาธมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยูรงสาวาสเจ้าสงเรียนวัดประยูรงสาวาสก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นมานคร
0: เจ้าค่ะ
1: รุ่นมามาคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
0: ค่ะ
1: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปเนี่ยจะมาเรียนหนังสือที่นี
0: ่
1: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประยูรงสาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากและสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประยูรงสาวาส
0: ถ้าเป็นทางโลกก็คลับคล้ายคลับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นแม่เหล็กเลยในการที่จะดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี
0: ่นะเจ้าค่ะ
1: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นก็เป็นกำลังสำคัญของศาสนายุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ยน
0: ะ
1: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการป้องกันศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
0: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดประยูรงสาวาสศึกษามาถึงปัจจุบันนี้แล้วเป็นส่วนของการสร้างความแตกต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าคะพระอาจารย์คะ
1: เจริญพรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแดร์ล็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
0: ่ค่ะ
1: ตำรับตำราอะไรก็เป็นดั้งเดิมเป็นเมนวลเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูเต็มดีในเรื่องของการสอนบาลี
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วนะมันมีสื่อการสอนอะไรแยะมากมายเลยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียน
0: ค่ะ
1: ผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อย2เรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนนไปในทิศทางที่ร่วมสมัย

0: กับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนียนส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียนที่ทำโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทย
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าความโชคดีเรียกว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียนที่ทำเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยน้อยแล้วพอเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราลำลึกถึงว่าวัดประยุรงสวาสของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานคณะสงฆ์เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้วัดประยุรงอยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนกำลังของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไปฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแล้วพอช่วงจังหวัดนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะว่าพระพรหมบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดอยู่สาวาส
1: ค่ะ
0: ท่านได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางคณะสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ
1: ่
0: นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล
1: ั
0: ยจนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดประยุรวงศ์เป็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะถึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ายังไงเจ้าคะพระอาจารย
0: ์โอ้ต้องเจริญพรว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามากเพราะว่าก็ปริยัติในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคร
0: ับปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร์เรียกว่าคันธทุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่มั้ย
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทนั่นคือการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: สามปอ
1: สามปอ
0: นั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าโบราณกาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมี3ปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนทิฏฐิยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติปะมานังเป็นหลักศาสนทิฏฐิยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ ในทางพุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าคะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยจัง
0: เขาก็ยังมีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนดว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไ
1: ร
0: แต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว้หลักสูตรบาลีคณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว
1: ้
0: ชั้นไวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองประโยคปทสามถึงประโยคปทเก้าเขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลการวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอยู่
0: นั่นแปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวงสนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ
1: ์
0: เช่นเป็นเรียนธรรมสามประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรมสามประโยคถึงเรียนธรรมหกประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพัดเปลี่ยนธรรมหกประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นเรียนธรรมเก้าประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดเรียนธรรมก้าประโย
1: ค
0: เห็นไหมเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนนท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะรู้ความนี้ว่าเวลาพระอาจารย์และญาติโยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสาถังสัพพยัญชนังเกวัลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอรรถะความลึกถึงอรรถอธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนังพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร
1: ์เจ้าค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนะอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ได้กำหนดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี้ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนเน้นให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
1: ้
0: เป็นวิธีปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะขอเจริญพร
1: แล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระปริยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายในปัจจัยที่สองของผู้เรียนสองส่วนเนี่ยนำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรม ออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือสำคัญในการรันจัดการจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีพรบของพระปริยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปริยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญ นะมีม.1 ถึงม.6นะ

0: เรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริหารอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบพระราชบัญญัติธรรมฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงฤทธิ์อยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดเป็นสาวาสด้วยเพราะได้พรบอันนี้มาแผงฤทธิ์เราจะต้องเข้าสู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิติขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะ
1: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
0: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาถรรพ์ต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าสำนักเรียนหรือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักเรียน
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์ได้รับทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบนั้นเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรก็ต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเรื่องการศึกษา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่2ผู้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้เรียนเนี่ยต้องมีฉันทะเลยนะฉันทะกุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเณรทั้งร้อยรูปมีฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
1: แตกต่างกัน
0: พอเข้ามาเราก็พยอมที่จะหล่อหลอมไอ้ความหล่อหลอมจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละรูปไม่เหมือนกันในว่าฉันทากุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้งภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
1: ก็ยิ่งไปเรียนเก่าเลยนะฮะ
0: โอ้โหเห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมากทุ่มเทกลุ่มนี้ก็จะมีฉันทะสอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอันนี้สองอบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารเจ้าสำนักเรียนครูบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระปริยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นจะเป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนหรือพ
1: อเจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระปริยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: นี่อะไรเป็นคำถามที่สุดยอดมากเลยที่ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดปยุรงศักดิ์ว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระปริยัติธรรมเราใจก็มาฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเรานะไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโหยังแหว่งอยู่นะนะต่อมาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาให้ดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้วมีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดปยุรงศาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นทรัพยากรที่นี
1: ่ค่ะ
0: คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่เราจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมาย
1: ค่ะ
0: ทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอเรามาดูบ้านตัวเองแล้วเนี่ย

0: มันมีอะไรที่ไม่ทรงพลังอยู
1: ่
0: ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันทรงพลังในเรื่องของจัดทัพปรินิธรรมเริ่มต้นใหม
1: ่
0: ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้นี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังอดีตเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวาสเองนะฮะเพราะคารวาสก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะอาจจะไม่เรียนถึงปริญญาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เมื่อพระเก่ง
1: ค่ะ
0: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเราในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางศาสนามาแสดง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินปฏิมากรรมทางในอดีตผ่านพุทธศิลป์เรามาตั้งโชว
1: ์ค่ะ
0: จะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านนักศึกษาพุทธศิลป
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่สิ่งที่ที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนเนี่ย one stop service มีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหารือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธรรมเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าพระพรหมบัณฑิตอยู่เบื้องหลังท่านไม่อยู่ข้างหน้าช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้จะทำให้เพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติจะเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูรถ้าจุดมุ่งหมายของปริยัติของวัดประยูรคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาส่วนรวมสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวมโลกมวลรวมจะได้อานิสงส์จากการที่พระทรงปริยัติ
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัดจากพระอาจารย์เราอย่างนั้นใช่ไหมฮะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: เดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เรียนเหมือนกัน
1: เรียนเหมือนกัน
0: วัดผลก็เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วความ
0: ท้าเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
1: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ความท้าทายมากที่สุดคือใจที่ทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู่ยกตัวอย่างของวัดประยูรสาวาสเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีงานที่เด่นก็คือว่าเป็นสำนักพระนักเทศ
1: ค่ะ
0: ถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
1: ค่ะ
0: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงก็ไม่มีแววที่จะได้เนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วอนาคตเนี่ยใครเราจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่ของศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพระไม่เรียนเรื่องการสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดประยุสาวาสเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
1: ค่ะ
0: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ่

0: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหนือ
1: ค่ะ
0: แม่นกต้องเก่ง
1: โครงการอบรมพระเผยแผ่ธรรมะ
0: นี่แหละใครๆก็มาที่นี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติว
1: ั
0: ดปยุรงสาวา
1: เรียกว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระประยัติก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันคือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะวัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระประยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูนที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ว่าวัดประยูนสาวาสเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงานเผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัดจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาคเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลกเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้อย่างหลากหลายเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
0: การศึกษาม
1: ัน
0: นำมาถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติหรือนะการเข้าใจเข้าถึงหลักธรรมและสามารถสนองรับใช้สังคมได
1: ้เจ้าค่ะสาธุฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมภานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรงสาวาสวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: เ
1: ช
0: ิญพ
1: อเอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: กราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นส
1: ี
2: เลย
1: สีเลยนะเขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังไม่ใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดขาดเกินเกินเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทุมสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายยักษ์นางอย่างนี้หรือศรีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสมัคคีใช่ไหมฮะสารรักสารสมัคคีคือไงท่านไม่ต้องไปสารมันหรอกไม่ต้องไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ฮะใครเข้าเลยรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสมัคคีกันมันมักจะทำลายถูกไหมอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันประกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแตกสามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจ พราะมันจ่ายเสร็จแล้วก็มีคนหนึ่งเสียดายแหนว่าไอ้ที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหนมาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนขว้างแหนก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหนแตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหนมาสนิทกันเนี่ยระวังนะท่านนะท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนเราว่าตามสิดูๆเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูๆเขาไปก่อนผ่อนๆให้เขาบ้างฟังๆเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูๆเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทและใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอัคเรด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูๆเข้าไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรชัดมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูๆเข้าไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรชัดเป็นพระนามของใครจ้าฟ้าเพชรชัดใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมัน4หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้อ่ะเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าตรงขื่อที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศประชถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจ1รังเกียจความจน2รังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝ่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมณโณประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาศึกไม่ได้กับท่านถ้าศึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจะถึงเป็นพ่อองค์พ่ออ่อนนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยศึกไม่ได้กับท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนหนังสือคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวแล้วจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งการโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุทโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นว่าสุจิปุริวินิพุตโตกับทั้งสองบัณฑิตตุภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปณิโตติปวัจจติถ้าประกอบได้หลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังและเข้าห้อง

องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนครูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตาคิดใครลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอ้เด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบ

ไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนายนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านและได้ที่นั่งนี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ได้ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี่ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกบาลเพื่อให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจะเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอ่ะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000-50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะฮะคนไข้เยอะดูว่าที่เขาเป็นลายๆนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงก็มันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช่อะไรลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือนะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆละเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรต้องเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายอย่างเงี้ยท่านดอกไม้อย่างเงี้ยคุกกับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรดน้ำลายรดน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเหอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปหรือท่านเรียกได้อะไรครับถ้าท่านลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดแล้วถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะมีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยมาลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไรมันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆไม่ต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะไม่ต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยนะท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะ
ไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอก

จำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่อาตมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันนึงกูต้องกินดีกว่านี้นะหันมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากใช้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาอาตมาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นระยะนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านไม่มีอะไรแล้วมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกิ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะแล้วบอกถามอย่างนั้นท่านคุณมีพระกิ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวแต่ไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอ เสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองเนี่ยไม่ได้แล้วท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้เองบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวนไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ได้ปะและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าเจ้าอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสพไม่เอาฆราวาสเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายปลัดเนี่ยศรีพันยาปลัดฉันเคยโทรไปบ้างไหมพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านปลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพญาปลัดเนี่ยนะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้พระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่แล้วจะไปกวนเขาก็จะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง3โมงคืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่ไหมท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวไหมอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบี้ตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบางคนกี่โมงแล้วเนี่ยโมงครึ่งแล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างไงเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีการลัญญุตาอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีการลัญญุตาของคนด้วยมีปรัชญารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พระท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าและนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูนะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีการเป็นคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองหรอกฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่าแต่ว่าจะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก๊อกคนแก๊กนั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังเดี๋ยวใครเดินผ่านมาก็เดี๋ยวใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียตอนแรกเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะ
มานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจเนี่ยไม่ได้ตำหนิท่านนะบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมหนูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วแต่สถานะของตัวเองเรามองแค่นี้เราไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆใช่ท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพัดภาคจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพัดภาคจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่นะไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทมไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโรออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าถ้างานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลักอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชรพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจากใครท่านกทมไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทมนี่แหละอบรมและการพัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็จะอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมะก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทมจำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรอ่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความหวังที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้ง
ขอบคุณที่เขามาในครั้ง

0: คือเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาที่ได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดเชื่อบางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนีเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลุกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหม พอรับปากเขาไปแล้วท่านมาขาเดี้ยงไปไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนถ้ามันไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาธิปไตยเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างๆเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้าไหมที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณโรงพยาบาลบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดภาวนาเลยไม่จำเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงๆแง่ๆนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอดินใช่ไหมเพราะเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปก็เค็มปีเป็นโรคไตเห็นใจพระเออชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอ่ะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นั้นยามเดียวถ้าพูดจากันมาดีๆอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงบอกไปโน่นหลวงพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงโน้นเราพยายามปฏิบัติหมดเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านอายามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมาเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าถ้ามีความเคารพเพื่อนท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปมังเลยเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่ๆอะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายพระกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะ รักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายน่ะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นโสเภณีที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานอ่ะแปลกไหมถ้วยชามกินก็ไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดไหมท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมเออแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทางกินทำไมแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านน่ะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่มแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้างแล้วมันเป่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าจะมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายคุณชายทั้งหลายก็นึกว่าอีนี่คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมกับเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไปดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันกินๆมานี่ลูกเอานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเธอนายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะจะมาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เขาไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะพระดุวะครับหมอชีวโกมารพัฒน์พอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวโกมารพัฒน์กุมารพัฒน์เนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กุมารพัฒน์ก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานได้สังสถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มาเวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่าน เออพระมศัตริย์ฝากตั้งรับถึงแม้แต่ต่างเมืองตั้งรับแต่ชูมาสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติอาแผงลิกาเพศประสิทธิ์ลูกคนก็อดผลเป็นเบทีเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาเทวคมรพัฒน์พาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บางแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากมาถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกราคมพาน่าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไขนิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบกรอบไปสั่งมาน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกลวกคดีแล้วก็ไก่ตัดชับชับชับชับชับชับชับชับแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยเนี่ยพระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วกูพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนางคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันแล้วท่านก็พระราชามหาสัตว์เจ้าฟ้าชั้นดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันผมอยากจะรู้เลยวันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระมุชนุเคราะห์เสร็จเช้าๆตั้งเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านตั้งเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรข้อจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านจะไม่ได้แค้นละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างไอ้มะก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหัวคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายมชิวก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอเปล่า พยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอนุ่มๆก็จะเชื่อมั้ยไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อมั้ยท่านวันที่โชคกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบวชเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อมั้ยไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศน์สมัยก่อนเทศใหม่ๆท่านไปงานนึงท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ต้องบอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะตมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่น่าเขาเหมือบแล้วน่าอ้วกเขามองเนี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือเถอะคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็มายินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูนึกในใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัจจุบันคีใช่ไหมท่านปัจจุบันคีก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองอย่างเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะประนมมือไหมพระเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้ประนมมือให้ได้เทศจะประนมมือท่านเทศจะมาประนมมือกันหมดให้รู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองอย่างเงี้ยตาหลังนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั้นหมอชื่อคมพัฒไม่มีใครเชื่อท่านจำไว้เด็กๆต้องพิสูจน์ให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขารู้ก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทูรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีพอจะรักษาได้เมียพอจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมานะยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้แต่ปีเจ็ดวันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมาไหมครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาละเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรตอนที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไว้ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมาแล้วแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดัง มาชูกระเพาะก็ปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้วก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีตั้งกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านปวดนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระวัยระแวงระวังสับรับสั่งสาร อยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3:30ก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพและการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านชื่ออโยกอยู่ห้องจ่ายยาเดี๋ยวมันชื่อเล่นชื่ออโยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่มันเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอหยกไอหยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันเลยท่านประหลาดไหมส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องอยู่ในความอดทนท่านเพราะต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดานะมันจะได้เลื่อนเท่าไหร่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามบ้างคนเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไม่แปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปลงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นนี่นะท่านมีแต่สิ่งที่เรียกอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านและอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะเพราะฉะนั้นท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนใครเป็นหมอบ้างยกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินบ้านนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นอ่ะเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะฟันจะแย่
1: ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะ การเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง Cและอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต.www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีตดีไซน์ลีดเดอร์ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart Head Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ทิงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆ นะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม .3 ม .4 เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์2ท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Dave Evans นะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็น

าจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยึดไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่1 นะคะอันที่2ทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการ Design Thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการ Design Thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า Empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตก็คือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะ Design Thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะ

ระบวนการดีไซน์ thinking เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าฮาร์ดหรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าเฮดหรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนด์นั่นเองการลงมือทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลักฮาร์ดเฮดแล้วก็แฮนด์นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการดับชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ เครื่องมือแรกที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้อง
คอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วหรอเอ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะ

0: ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อาจจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
1: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์พอแนบเกศนะคะชื่อเล่นชื่อเชอร์พอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึง
1: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมสวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดู เอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือ

0: นาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาเพื่อการท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
1: ก็คือเป็นวิทยานิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5แล้วอีกปีกว่านี้ก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
0: ถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูสว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
1: น้องเชอร์พอคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอร์พอมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอร์พอลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
0: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
1: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเชอร์พอเห็นว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
0: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นค่ะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
1: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้สนุกดี
0: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
1: อันนี้ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
0: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
1: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเชื่อพอเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็อาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่แม่มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
0: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
1: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
0: ีบอัพค่ะกีบอัพ
1: คือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงๆมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามกับนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
0: ใช
1: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
0: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที
1: ่
0: ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี้ย
1: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็ ็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอพอยย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไลท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงเนาะอาจจะแบบอยู่ๆก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไลท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอพอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

แบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

นั่นมีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่แล้วร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่าการุณาก็จะสงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพี้ยนของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามคนนี้ที่เราเศร้าเราหดหู่ใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วยในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความโต้ด้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่เศร้าหมองในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pity P-I-T-Y ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาที่ชัดเจนมากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกัน
แต่ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เรารู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉะนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแล้วข้อที่สี่อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไปกรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจมุติตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองและอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนไม่หลับจะมีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดสิ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุ๊บปั๊บแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้มีสำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินทานชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอไอ้วิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ C67 เขาเรียกว่า C67อั
อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้4นับ4แล้วก็กลั้นลมหายใจนับ6แล้วก็หายใจออกทางปากแบบทั้ง7เนี่ยตรงไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบแล้วจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวไอ้เชื้อเพลิงคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่านั่นก็เป็นกลิ่นเรียกว่าเป็นนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเราว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับงานอาจจะมาว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแล้วอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมถ้าแล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันแล้วก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้สิทธิ์ทราบด้วยเจ้าค่ะ คือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนา
และไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่สมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้อีกไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์เอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปงานเก่าแก่เก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนตอนนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อคาร์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็บอกกันอาจจะมีนิทานรับรองบ้างไปลงหาดูในอินเทอร์เน็ตครับนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง

ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อเมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่เหมือนกับชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอภัยมุขเรื่องของการเล่นการพนันความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนว่าถ้าในทัศนะของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะในอุบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าบอกว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อวางผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ใช้ชีวิตในโลกไอ้ผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาแล้วไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแต่แล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่3เป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเปียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโดยความหลอกลวงใครถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่า
อันนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอ้ความสุขกามสุขมีจริงและความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมามามองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับกามสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในกามสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับในการที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยาเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้อยากให้พระอาจารย์ให้ขอคิดเกี่ยวกับวาเลนไทน์อ๋อก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เราสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมพอถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้ที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสร้างสรรค์นี่มันก็
ไม่ค่อยจะมีนะมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปแล้วไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบไปแล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่หรือว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไรนี่ทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอทอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพอไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์นั้นกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันด้านในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันผมเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุภกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาเหมือนอยู่ในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็หยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงบำเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้หรือไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความการที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่จะเจอความเบื่อมากที่สุด

คือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกพลสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนดังนั้นถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นเพราะนั้นผู้ที่ขาดเป็นยาเลยก็จะแก้ยังไงพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่ลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายด้านวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่มันไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะถ้าในถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนอันนี้สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนพออย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความไอความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้ไอการเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้

ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเพียวเผินแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนก็ทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรรกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรนี้เราจึงจะทำไม่เวิร์กทำไม่ใช่แล้วก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้โหมันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้คิดให้เวลาสักหนึ่งเดือนกลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกแยะมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาซึ่งจำเป็นร้อยร้อยข้อซึ่งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้อาจารย์มาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัวร้อยเท่าตัวจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมด

ไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผ

จอห์นสำเร็จผลนั้นไอการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายโดยเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่แล้วก็ของหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากเพราะนั้นในแม้แต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถือตอนนี้เรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้และเรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรนั้นถ้าทำความเพียรแล้ว เราจะรู้เท่าทันความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่เอการที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสันจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง10ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะเราอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์ห้าพวกไอ

อิทธิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราก็จะเป็น

เส้นเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมายสูงสุดแตกต่างกันไหมครับทั้งที่กฎก็แตกต่างกันแล้วคิดยังไงกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายแล้วมากของหลวงพ่อชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าไอการแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงถ้ามาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยซะมากกว่าไอเรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็มันก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้นในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนทั้งในหลักในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์แปดถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมุตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่ เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธ เราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นวันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้ดังนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็น

แค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ท่องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเราเนี่ยเอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับฟันกำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปัญนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระ

หะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภะคะวันตังสิระสานะมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตวักสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวก

สังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามะตะเพทะพินนะโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโก

ื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขะตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉไหนหนอการทำที่สุด

0: แห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในขณะที่ร่องมรสุมครับพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งพายุลูกนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาประเทศไทยแต่จะขยับไปทางประเทศจีนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีเพียงบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่

สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงพอจะได้พักตากผ้ากันได้นะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่อตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
4: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
4: ฮึ
5: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช462
2: นี่มันอะไรเนี่ย
6: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
2: งานอะไรหรอครับพี
6: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
6: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
4: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
6: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวง

0: ผมถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัค
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เอง

0: หินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธ
1: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่จะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เ
3: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
1: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
3: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: งานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจต

ลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่แล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ย

ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอาจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองโรคนี้มันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
1: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาว
0: ะ
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมลภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
1: สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป
0: เพราะว่าอยู่ใกล้กับบุคคลที่สูดใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วอย่างนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะคะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากแต่ช่วงหลังก็จะไอมากขึ้นนะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
0: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้บ่อยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติบางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการตายสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
1: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีเครื่องมือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
0: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้
0: แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อะ
1: ครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะแต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
0: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดเป็นซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็น
0: อ
1: ันนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
0: ยังไงเอ่ยคะ
1: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมอักเสบได้เหมือนกับเรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วๆไปนะครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าจะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
1: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆไปเพียงแต่อาจจะไม่มีควันออกมาให้เราเห็นนะครับ
0: ค่ะแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีลำดับอาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการดำเนินโรคส่วนใหญ่ตอนแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับหลังจากที่เขาเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงหลังจากนั้นตัวโรคก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนกับเราวิ่งออกกำลังกายตลอดนะครับแต่ไม่ได้หยุดพักลองคิดสภาพเหมือนเราวิ่งแล้วไม่หยุดพักแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดคนไข้จะรู้สึกแบบนั้น
0: เหมือนเหนื่อยหอบ
1: หอบตลอดเลยครับเหมือนเราวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วไม่หยุดพักก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งที่เขานอนอยู
0: ่ค่ะแล้วลักษณะที่สังเกตได้นี่จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอเพียง2อย่างหรือเปล่าคะหรือว่ามีลักษณะอื่นเข้ามา
1: อาการอย่างอื่นที่อาจจะพบได้คือหายใจเสียงดังวีดโดยเฉพาะเวลาหายใจออกนะครับคนไข้บางคนจะได้ยินเลยเสียงหายใจตัวเองนะครับ
0: ซึ่งเป็นตอนที่มีสติด้วยหรือว่าเป็นเฉพาะตอนหลับอะคะที่จะมีเสียงหายใจ
1: เป็นตอนที่มีสติเนี่ยแหละครับ
0: ซึ่งก็คือหายใจออก
1: จะเสียงดังวีดวีด
0: ตลอดเวลาเลย
1: ใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
0: อ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมป่องพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
1: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการชะลอของโรคได้นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็นสองแบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะให้วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธแล้วก็ฉีดได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซึ่งทางกระทรวงก็จะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆนะครับอันที่2ก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยนั้น2 อย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูบนะครับซึ่งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับเราให้คนไข้สูดอาจจะวันละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูดชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูดสเตียรอยด์จะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูดชนิดสเตียรอยด์ครับ
0: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาเงี้ยค่ะผลที่ได้รับหมายถึงอาการที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาด
1: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
0: ค
1: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะดีขึ้นไวแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีที่สุด
0: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
1: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
0: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษาว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงเหรอคะ
1: ความรุนแรงของโรคเราก็อาศัยหนึ่งคืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนที่2ก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถบอกความรุนแรงได้ว่ารุนแรงน้อยปานกลางหรือมากนะครับ
0: ค่าที่วัดมันจะเป็นออกมาเป็นตัวเลขหรือว่ายังไงหรอคะในการตรวจสมรรถภาพปอด
1: ครับเป็นตัวเลขครับแบ่งเป็นตัวเลขก็คือว่าถ้าสมรรถภาพปอดมากกว่า 80% ก็คือความรุนแรงน้อยถ้าอยู่ระหว่าง 50-80 ก็รุนแรงปานกลางถ้า 30-50 ก็รุนแรงมากนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมป่องพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
1: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษา
0: ใช่
1: ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
0: แล้วสำหรับคนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมป่งพองหลังจากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่ายังมีอาการอยากจะสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
1: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
0: แล้วบุหรี่ปัจจุบันเนี้ยค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยเป็นอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือ
0: ต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
1: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่
1: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ทางหมอเองก็จะส่งให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไหมเพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโร
0: ค
1: อีกโรคนึงที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได
0: ้ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอตั้งแต่ระยะแรกนะครับ
0: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งที่ไม่ได้ทำอะไร
1: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เขาเข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้
0: น
1: ก็ต้องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
0: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมป่งพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือ เกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูบนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
0: ทำไมอะคะ
1: ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
0: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
1: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่ครึ่งซองก็เป็นได
0: ้โอกาส
1: เป็นมากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่เท่ากัน
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่บอกไปว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
0: โรคหืด
1: โรคหืดครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมโป่งพองเลยใช่ไหมคะ
1: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมโป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมโป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
0: แล้วถุงลมโป่งพองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
1: โรคถุงลมโป่งพองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลมการอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
0: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควัน
1: ถ้าสูดบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
0: อ
1: ันน่าจะเป็นข
0: ้
1: อ
0: แสดงว่าถุงลมโป่งพองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วย
1: ใช่ไหมเป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผล ตามมาครับ
0: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอันตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจากผู้
1: ที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
0: อาจจะน้อยกว่าใช
1: ่ไหมครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะพบว่าหลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก็เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังวัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงคนปัจจุบันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
1: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างนึงโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย
0: ์ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกำพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่ายืนก็ได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทนจมูกนะคะลองดูอีกครั้งนึงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าออกมาทางปากยาวๆค่ะ

1นะคะสองค่ะ

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะสี่ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: 5ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะฝึกกัน 5-10 ครั้งค่ะแต่ถ้าขณะทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเราควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปลิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีและก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

อันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทำให้ได้เนื้อไก่ได้น้ำที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศก็จะมีรากผักชีมีเปิดกั๊กแล้วก็มีก้านอบเชยนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้ความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นของความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนําไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นลักษณะเป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้แล้วก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสัก3แตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปอเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจจะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จเราก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะ

0: อีกนิดนึงนะคะเราลองกะด้วยสายตาดูเอาก็ได้นะคะว่ามันใช้ได้หรือยังเราก็จะได้ลักษณะของแป้งไอ้ของน้ำราดที่มีสีออกคล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการม้วนนะคะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่นิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนให้แน่นวิธีม้วนไม่ยากนะคะก็คือแค่จับให้แน่นๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะจากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำแล้วก็จัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยมันคือน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะราดให้มันทั่วๆแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประเภทนี้มันจะออกค่อนข้างเลี่ยนนิดนึงนะเราอาจจะเติมด้วยพริกชี้ฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จัดกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไขมันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาใช่เลยที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทํางานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทําโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: อนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: สบู่ทั้งนั้นดีเค้าไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่

คิดว่าเป็นคําอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับมันแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสําเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทําให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ตั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดัน
2: ครับ
1: ให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ต้องมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัยด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดี
1: ที่เราต้องให้น้ำเขาอ่ะ
0: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้จนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จแล้วก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงคงไผ่แต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นนี่สอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมนะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนหนึ่งไม่ใช่ใครอื่นแต่ครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทำงานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทำอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทำให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขาครับ
0: นั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงาน

แต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่2คน

0: มันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็ระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
1: คร
2: ับ ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันนึงก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
2: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่มั้ยครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้พี่ฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้นแล้วก็ปลูกเอาไว้เพื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
2: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เรา

0: เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
1: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
2: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
1: ครับ
2: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
1: ครับ
2: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองและก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
1: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ว่าฝ่ายถูชกแกเหลียวแลมานะไม่เห็นสองนัดดานะมาหลบหนีหายจึงผู้ตัดทอนะเป็นข้ออภิปรายว่าเป็นเหตุแค่ไหนนะไม่เหมือนเขาลือว่าชาวโลกนะเขาลือนกกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรนั้นนะเป็นคนซื่อให้ทานช้างต้นนะฝูงคนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระผู้ที่ญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่า

วมายาเป็นรายนาวาทรงชุ่มงามนี่ฉันจันตามเอามาให้นาวาแล้วสันเด็ดปายาที่ลิมามันนานาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักหนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหา

อยปล่อยหายไอ้พามเท้ามันมาตัดพ่อนี่เจ้าอย่ามัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตร

เรียวงยาวเรเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกตกรุงศรีวิลาศใหญ่นอพ่อไม่องอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจาเอาเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้าเราก็เป็นขัตติยะมาให้สมุติวงวินแต่สุดกันศาสตร์ไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลยพระลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าพระปิตุลงทรงบรรจงหลักพระโพธิ์

ที่จะข้ามได้เปรียบเสมือนหนึ่งตำพาวรำได้ของพานเน็ตถึงแกนตกแต่งต่อติดเป็นกังวานประกอบประกับกระดานตอกตึงตะปูตะปี

งระยางแยงอยู่มันคงฝากทวนทงอยู่เลี้ยวเลี้ยวทงสักขาปิวตรำบาดฝ่ายอันนายช่างจำลองจำหลักลายลายลายลายคายกับรูปสัตว์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เล่นดูมรสุมแล้วก็แซ่ร้องบันทุกสิ่งของลงในระวางท่า

ดังยิ่งรวยหนักนะโยมนะโอ้เงินทองจะไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากตระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุลเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองสักบาทสักสตางค์พ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาชูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพามว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาชูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลั้งจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาชูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันออกมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี่ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาชูชกกันแล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณนั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพามและเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้

สั่งให้ช่วยบอกพ่อแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ไอ้พามนะหรือโหดนะมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพามคอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมฟังยาสาทุกยกนินทานมินายาใบลา

ตัมพามกันตีให้ด่วนเดินกันหาน้อยน้อยละหอยระหียนากาปกกาปียระหอ

ในดงอ่ะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบ่มมาแทบจะบันไดนะว่าพระชาลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฟันใจนะเจ้าจงงานแข่งนะพันทายะเทียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าจันนันรายาแกง

แน่นอนก็เห็นจะมอรันนานาเอาเมื่อชาติก่อนเราได้เคยผากลูกนกเอาชาติก่อนเราเคยได้โชกรูกานาว่ากามก็จึงสันนองก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามารดาเทียนแต่

ไอ้นี่แม่ไปชมแม่คนอื่นก็มันจันเชิญที่ไหนนะเอาเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกยานี่แม่จันตกทั้งวิลละกินแต่รักกรรมนี่ดวงแม่จันช้ำนะอีกแล้วนะนะจันต้องเบือนเนตรนะหรือบายนะนะไปเที่ยวคน

กเหมือนน้ำแม่กะเยียเรียกลูกนายไพศาลนะจ๊ะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนานะเอาปล่อยเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเทียจริงเขียวหน้าล่างมีตะลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลียวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันหน้านะว่ากันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วน้ำมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจานนะจงเอ็ดแล

นูนะเขาชื่อมัตรีนาธรรมาทางนี้นะให้ติดตามมานาธรรมาไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นาว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนาตาพามมันจะเชือดให้ปากซ้ายว่าโอ้แม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุฉัน

กือบจะพ้นปันตูป่าไปเทียยังแล้วที่ไหนเลยจะได้เห็นหน้า

ติมาอิมินาปะกา

ห็นปรากฏต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนเอาโยมหญิงอ่ะโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี่

สีสันแล้วผุดพองผิวพรรณนะเหมือนดังเงินยวงวันสุวรรณสุขาก็อย่าได้นาวายโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้รวยรู้

ว่าอ่อนก็ไปทุกทิ้งวานะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนวตานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนายุครบจำนวนนวสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั่วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมันเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุ่มเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายให้ท่าวอนวอิทนะชิตังนะอุปัชชิตัง

ในสมดังที่รูปอวยพรนาที่ออกจากอกในดับโลกคายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนาและลดนาคำพีนาในอวนสารโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นาจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันทุกงะทุกคนนั้นและดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแจกกระทำสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายยามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสมันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยจริงใจและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวณเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจหลักของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจอร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resourcesพัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคนำผลความรู้การวิจัยทั้งเมืองร้อนพืชเศรษฐกิจและพันไม้หายากหลากสายพันธุ์ของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนหรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเตาเผาหวานผิงหลุนเต๋อฮั่วสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีตขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฟูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวในยุคปัจจุบันในช่วงที่จีนเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อหัวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อหัวกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี2568มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี2570จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือและยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหลำสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ว วันนี้เวลา 14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนที่บินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเหมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 15:39 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาเผยแพร่ออกอากาศให้ชมในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีการบำเพ็ญการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569วันนี้เวลา 9:09 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้น

เสด็จเข้าพระอุโบสถในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง25ตุลาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์และสามเณรพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน

อาจบริสุทธิ์และศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อจะได้มีความรู้แนะนำสั่งสอนชาวโลกให้ได้รู้แจ้งในหลักธรรมนอกจากนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนถวายจตุปัจจัยทายธรรมรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาสำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7ท่านี้รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำรัชกาลและพระราชทานชื่อวัดซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาหลักจำหลักยอดเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปโดยในวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์วันนี้เวลา9:55 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน25 สิงหาคม 2569เป็นปีที่89ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ด้วยในโอกาสนี้ได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกร

พระราชอุปัฏฐัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพพากุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากระเถระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนโสพลพานกะเถระเจ้าอาวาสยุคที่3ด้วยในการนี้พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา1กันพระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาธรรมบรรยายพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบรับพระราชทานฉันท์ณพระอุโบสถพระสงฆ์อีก100รูปรับพระราชทานฉันท์ณพระวิหารคตจากนั้นพระสงฆ์50รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระอัฐิบังสุกุลอัฐิอดีตเจ้าอาวาสสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุชประสูติแต่หม่อมปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคม2402หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทรงบรรพชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแต่นั้นมาและเมื่อพระชนสาครบ20ปีในปี2422ทรงผนวดโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริวัดสมณัติวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์มีฉายาว่ามีพระฉายาว่าสิริวัฒโนทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระไตรปิฎกจนแตกฉานเชี่ยวชาญทรงพระนิพนธ์ตำราทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรอาทิคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกามหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัติทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษานอกจากนี้ประทานพระอุปถัมภ์สาธารณูปการไว้เป็นอันมากเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรโรงเรียนวัดชินวรารามและวัดชินวรารามวัดมะขามใต้จังหวัดปทุมธานีเวลา 17:05 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมะปฏิปทาไม่บกพร่องทั้งยังเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาและเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงพระผนวดและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐัมภ์ในรัชกาลปัจจุบันโดยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระราชวพิสติสมหาสีมารามยุคที่2ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2464และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนสา77ปีพรรษาที่57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 นาทีณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีคุณอุปการต่อการลูกเสือหรือได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ

0: ปังชิงตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไงฮะ
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาวริงหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันอะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่นึงที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนานๆ
2: งั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเคไปกัน
3: ไปเอ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอนึงยายบอกยายไม่รู้เรื่องเขาบอกว่าเขารู้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่นึงผลไม้แปรรูป
0: เมื่อตกลงกันได้ดังนี้การเดินทางของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสองสาวคู่สีต่างวัยวันนี้จะไปออกกำลังใจอะไรกันเกี่ยวกับการแปรรูปและการถนอมผลไม้เอาใจช่วยคุณยายกับคุณหลานกันด้วยนะครับและสถานที่ที่เรามาออกกำลังใจในวันนี้ก็คือชุมชนบ้านบางพลับอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามด้วยชุมชนบ้านบางพลับเป็นชุมชนที่มีความเรียบง่ายชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ได้แก่ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ลิ้นจี่มะพร้าวน้ำหอมรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนอกจากนี้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนและปรัชญาการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: จ้าครับไปไหนกันครับวันนี้
2: อ๋อคือว่าคุณยายของเพื่อนหนูค่ะเขาฝากผลไม้มาให้เยอะเลยค่ะ
4: ค
2: เลยกลัวว่ากินไม่ทันนะคะเลยอยากจะรู้ว่าการถนอมอาหารมันทำยังไงหรอคะ
4: อ๋อครับดีเลยครับมาเที่ยวที่นี่ครับที่นี่ก็เป็นจะมีกลุ่มแม่บ้านอยู่กลุ่มหนึ่งนะชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแปรรูปนะผลไม้ผักผลไม้ใช้อิ่มนะมาถูกที่แล้วครับที่นี่ครับ
5: ค่ะก็เลย
4: ครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูการทำน้ำตาลมะพร้าวการทำสวนส้มโอแล้วก็มาที่กลุ่มแม่บ้านทำผลไม้ใช้อิ่มนี่ครับเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปกัน
5: ค่ะพอดีเพื่อนๆให้มาเยอะแล้วก็ยายก็ให้มากันเต็มเลยก็กลัวจะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเสีย
4: ได้ครับผม
5: ก็เลยจะรู้ว่าจะต้องถนอมอาหารยังไงเอามาทำแปรรูปอะไรได้บ้าง
4: เขาเรียนรู้ในกลุ่มของป้าครับ
5: อ๋อเหรอคะดีเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ง
5: ั
2: ้นเราไปกันเลยไหมคะ
5: ไป
2: กันเลย
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ทรงยศวิทยากรประจำชุมชนคนนี้นี่เอง
6: คือในชุมชนบ้านบางพับเนี่ยครับมันจะเป็นชุมชนที่ปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกันมาอยู่แล้วนะก็คือ ตอนนี้เปิดฟางแล้วเปิดฟางให้นักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราคนแก่เงี้ยเข้ามาเที่ยวในชุมชนนะครับเพราะในชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนที่อากาศยังดีเช้าเช้าอากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับปั่นจักรยานนะไปเที่ยวสวนส้มโอสวนน้ำตาลมะพร้าวดูกลุ่มแต่ละกลุ่มในชุมชนเรามีฐานกิจกรรมมีกิจกรรมให้เล่นน่ะอีกเยอะนะครับมีหลายจุดเลยนะไฮไลท์เด็ดๆนะวันนี้ก็เอาเด็ดๆของในชุมชนมาให้ลองเซิร์ฟๆดูก่อนลองเที่ยวดูก่อนนะครับภายใน1วันนะปกติเนี่ยกิจกรรมเรานะ20ฐานเนี่ยต้องใช้เวลา3วัน2คืนต้องมาค้างในชุมชนด้วยต้องมาค้างในพื้นที่นี้เพื่อจะเข้าเรียนรู้ในชุมชนนะแต่วันนี้เราเลือกแค่3กิจกรรมให้เขานะครับก็มีเรื่องการทานน้ำตาลมะพร้าวได้ลองเคี่ยวน้ำตาลได้หยอดนะครับแล้วก็ไปดูสวนส้มโอนะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับแล้วก็มาจุดนี้ก็คือเป็นจุดวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาติมาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มผลไม้กับชาติที่นี่นะครับ

0: หลังจากได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนบ้านบางพลับกันพอสมควรก็มาถึงเวลาที่คุณยายและคุณหลานคู่สีต่างวัยจะได้ทำการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนละแวกนี้ด้วยการไปเห็นด้วยตาด้วยหูชิมด้วยปากและออกกำลังใจไปพร้อมๆกันโดยการออกกำลังใจในวันนี้เราจะเริ่มกันที่ขี่จักรยานชมสวนผลไม้นั่นเองครับ
1: กิจกรรมแรกของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวชุมชนนะครับชุมชนเนี่ยครับก็ข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้อย่างเงี้ยนะครับมีสวนส้มโอสวนลิ้นจี่นะครับระยะทางในการปั่นในชุมชนก็3กิโลนะครับรอบวงนะครับเราปั่นไปวงกลมนะครับ3กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะพาปั่นชมวิถีชุมชนในบ้านบางพับเนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับในชุมชนนะครับ

ที่นี่ส้มโอจะดกมากเลยปีนี้เป็นปีที่ส้มโอดกส้มโอนะครับปีนึงจะออก3รุ่นนะครับมันก็จะมีช่วงธันวาเมษาแล้วก็สิงหานะครับพอเวลาออกทีปุ๊บก็อยู่ได้ประมาณเดือนถึง2เดือนพอธันวาออกมันก็อยู่ได้ถึงมกรานะครับนะครับมันก็อยู่ได้2เดือนอยู่ที่ว่าคนจะซื้อมากซื้อน้อยถ้าซื้อมากก็หมดเร็วถ้าซื้อน้อยหน่อยก็ช้านิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ได้เหมือนต้นนะปกติของมันครับอยู่ได้เป็นเดือน

0: ่แก่แล้วเห็นไหมเหลือไหมเดี๋ยวผมปอกตรงนี้เลยนะ
1: ค่ะประมาณนี้เหรอคะพี่โต้ง
0: นี่แหละครับที่ว่าลองจับดูน้ำหนักมันจะได
1: ้5โลกว่า
0: โ
1: อ้ย
0: มานี่นะครับเห็นไหมพอแล้วเปรียบเทียบเห็นไหมเนี่ย
1: ค่ะอันนี้ยัง
0: ใช่ยังใช่ไหมเราก็ดูจากตาเวลาจะดูอะดูจากตา
1: ตาห่าง
0: ที่มันจุดๆเนี่ยมันจะห่างถ้ายังไม่แก่เห็นไหมตาเป็น
1: ตาติด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็นี่เห็นที่กดที่ตูดปุ๊บตูดถ้าตูดเข้าไปบุ๋มเข้าไปแสดงว่าแก่แล้วนะต้องมีแรงหน่อย

0: ี๋ยวจากสวนต้นโอนะเดี๋ยวจะพาไปสวนน้ำตาลมะพร้าวนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวที่เราจะมาทำยอดน้ำตาลมะพร้าวเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนของต้นมะพร้าวเดี๋ยวจะมาชี้ให้ดูเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันนะครับในสวนน้ำตาลมะพร้าวก็จะมีทั้งสวนมะพร้าวอ่อนนะครับสวนน้ำตาลมะพร้าวมี2แบบเลยว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาข้าวอ่อนหรือเอาน้ำตาลมะพร้าวมาเที่ยวครับ
1: เมื่อปั่นจักรยานกินลมชมวิวกันได้สักพักก็มาถึงยังสถานที่แรกก็คือสวนมะพร้าวน้ำตาลนอกจากจะได้ดื่มมะพร้าวน้ำหอมจากแหล่งปลูกขึ้นชื่อแล้วยังจะได้ชมการป่าช่อดอกมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลกันสดๆพร้อมเรียนรู้วิธีและลองทำน้ำตาลมะพร้าวด้วยตนเอง
0: ครับเมื่อกี้เราปั่นจากสวนน้ำโอมาปั่นมาตามทางเรื่อยๆนะตอนนี้ที่เรายืนตรงนี้เราแวะมาถึงสวนน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราเห็นนี่บนเห็นไหมที่เราบอกรองนะคือรอจากงวงมะพร้าวดอกมะพร้าวนะครับเพื่อจะเอาน้ำตาลมะพร้าวนะครับที่นี่เราจะเก็บช่วงเช้ากับช่วงเย็น2รอบนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่สารกันบูดนะครับจะปลอดสารเคมีทุกอย่างในที่นี่นะครับเลยต้องเก็บ2รอบเช้ากับเย็นแล้วเราก็เอามาเคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกตอนเช้านะครับทุกวันทำทุกวันนะ
2: มะพร้าวอะไรอ่ะคะเนี่ย
0: ครับมะพร้าวนะครับที่สงขลาเนี่ยมันจะมีแยกเป็น3ประเภทนะครับมีมะพร้าวแกงที่ทำกะทิกับอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกับอีกพันธุ์นะครับก็จะเป็นพันธุ์มะพร้าวตาลครับมะพร้าวตาลก็เป็นพันธุ์เฉพาะที่เอามาทำน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่คือมะพร้าวตาลนะครับพันธุ์ที่เราเห็นนี่คือพันธุ์หงทองนะครับเราปลูกมาตอนนี้ก็น่าประมาณ10ปีแล้วนะครับมันก็ปลูกมานะครับตั้งแต่3ปีแรกเนี่ยมันก็จะเตี้ยประมาณนี้เราก็จะนั่งปาดมะพร้าวตัวนี้10ปีขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับคือมะพร้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมันสามารถทำน้ำตาลมะพร้าวได้หมดนะครับแต่หนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าเกิดเรามาทำแล้วคุ้มกับความเหนื่อยของเราไหมถ้าจะเอาความคุ้มความเหนื่อยของเราเราก็ต้องเลือกพันธุ์ตาลโดยเฉพาะนะครับมันจะให้น้ำตาลเยอะกว่ามะพร้าวทั่วไปที่มีอยู่ในสุขามนะครับมันจะออกได้น้ำตาลได้เยอะแล้วก็ปริมาณเยอะแล้วก็อยู่ได้หลายปีนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเตาน้ำตาลมะพร้าวแล้วนะครับที่เราไปเก็บน้ำตาลมะพร้าวมาที่ใส่กระบอกเมื่อกี้นะนี่เราใส่มาปุ๊บนะครับเราน้ำตาลมะพร้าวที่นี่นะครับบางคนเขาก็เรียกงวงมะพร้าวภาษาชาวบ้านนะถ้าภาษาคนพื้นถิ่นก็จะเรียกงวงมะพร้าวจามะพร้าวแต่ถ้าภาษากรุงเทพเขาจะเรียกว่าดอกมะพร้าวนะครับเราก็เอาดอกมะพร้าวมานะครับเราก็มาปาดนะครับเพื่อรอน้ำตาลออกมานะครับพอเราได้น้ำตาลมาปุ๊บเราก็เอามากรองด้วยผ้าขาวบางนะแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนี้นะครับเพื่อจะเคี่ยวนะครับที่เราเห็นเนี่ยเราเคี่ยวมาแล้วนะครับประมาณชั่วโมงแล้วนะเตานะครับมันก็จะมีหลายขนาดมี1เตา2เตา3เตา4เตา5เตามันอยู่ที่ปริมาณน้ำตาลมะพร้าวที่เราได้มานะครับตอนนี้เราได้น้ำตาลมะพร้าวมาน้อยได้เตาเดียวนะครับอีกกระทะหนึ่งนะครับเราก็เอาใส่น้ำเปล่าไว้นะครับเวลาเราใส่ฟืนเราก็จะใส่ฟืนตรงนี้ด้านนี้เอามาไฟให้มันอยู่ตรงเฉพาะกระทะนี้กระทะเดียวนะครับวิธีสังเกตนะครับในการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะเราก็ดูว่าที่แรกมันเป็นสีใสๆตอนหลังเราก็เคี่ยวนะครับให้มันเป็นสีทองๆขึ้นมาเนี่ยนะครับ
3: แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะได้เป็นก้อนๆเหรอคะ
0: ครับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวมา1ชั่วโมงแล้วนะจากใสๆเลยนะครับเป็นสีน้ำตาลแล้วเราดูจากฟองนะครับลูกฟองเนี่ยตอนนี้มันขึ้นจะตรงกลางมาเข้ามาริมใช่ไหมตรงกลางเข้ามาริมเดี๋ยวพอมันจะได้ปุ๊บอีกประมาณ15นาทีเนี่ยมันก็จะได้ละฟองเนี่ยมันก็จะริมเข้าไปหาตรงกลางไปรวมไปตรงกลางหมดเลยมันบุ๊บๆๆตรงกลางถ้ารวมไปตรงกลางปุ๊บนะนั่นคือน้ำตาลมะพร้าวจะได้แล้วนะ
3: แล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊สหรอคะ
0: เตาแก๊สนะที่นี่เรามีพวกเขาเรียกว่าอะไรอะพวกฟืนที่นี่เราเยอะนะครับกิ่งส้มโอเราตัดแต่งกิ่งทางมะพร้าวมันก็ร่วงลงมาเนี้ยเราใช้เตาเนี้ยมันจะแบบว่าประหยัดพลังงานได้เยอะนะครับเราใช้ของในชุมชนเรามาใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าใช้เตาแก๊สเนี้ยต้นทุนมันจะสูงมันจะเปลืองนะมันจะเปลืองแล้วก็เวลาขายมันจะสูงไปก็ไม่มีใครซื้อนะครับเราก็เลยต้องใช้ฟืน

0: ับตอนนี้ที่เราซุ่มๆเมื่อกี้เราได้แล้วได้แล้วเราก็จะเอาน้ำตาลเนี้ยใส่ในกระมังนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในห้องนะครับในห้องนั้นเนี้ยเราก็จะกันแมลงกันผึ้งนะครับบางหน้าผึ้งมันเยอะมันชอบมากวนเราก็จะมีมุ้งลวดล้อมรอบเลยเพื่อนไม่ให้แมลงเข้าไปนะครับหยอดนะครับที่เราเห็นเนี่ยหน้าถ้าใส่ปี๊บก็เป็นน้ำตาลปี๊บถ้าเราใส่กระมังก็เป็นกระมังถ้าเราใส่ถ้วยก็เป็นน้ำตาลถ้วย
1: ยายเหลือนิดนึงให้ยายเท

0: เวลาเราหยอดนะครับเราหยอดตรงกลางนะครับเราออกไปให้มันเต็มพื้นที่นะครับเพื่อเพราะว่ามันจะมีผ้าขาวบางใช่ไหมพอเราหยอดไปผ้าบางมันดึงมาปุ๊บใช่ไหมเราหยอดไปนะครับเห็นยัง
1: เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วป้าวางกระบอกเลยเอาช้อนมาสองคันมาทำตามพี่เขาเลย
1: หยอดไล่ไปเลย
0: มาดูจากพี่เขาทำแป๊บเดียวนะครับ

0: อกไม้แล้วก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วก็ชิมนู่นชิมนี่ชิมนั่นแล้วก็ไปทำน้ำตาลค่ะมันยากกว่าที่ต้องคนต้องกวนแล้วก็ต้องจัดวางให้เป็นก้อนๆค่ะ
1: กวนน้ำตาลเหรอคะโอ้โหดีค่ะใช้แรงแต่ว่าถ้าพอตอนที่กวนถ้ามันยังไม่เหนียวเนี่ยมันก็ยังกวนง่ายแต่พอเหนียวแล้วเนี่ยมันกวนลำบากนิดนึงชอบค่ะวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติยายชอบมากค่ะ
2: เพิ่งมาครั้งแรกกันนะก็ผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะชอบในธรรมชาติดูพอสมควรนะครับก็คือจะไม่บอกว่าอุ้ยฉันไม่เข้าหรอกฉันเหนื่อยฉันโรคมันจะมีงูไหมมันจะมีสัตว์มีพิษไหมอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพร้อมมาลุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าสนุกไปอีกแบบนึงกับวิถีชีวิตชาวเมืองนะครับมาลองมาสัมผัสดู
3: จริงๆอย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยมันเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ชนิดนึงข้อแนะนำหนึ่งก็คือควรจะปั่นให้ได้ต่อเนื่องกันอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 2-3 วันต่อสัปดาห์แต่ในกรณีคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเนี่ยการปั่นจักรยานอาจจะค่อยๆไต่ระดับไปตั้งแต่อาจจะเป็นวันละ5นาที10นาทีแล้วก็ค่อยปั่นไปให้ระยะเวลาเนี่ยมันมากขึ้นโดยที่ความเร็วเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องเร็วมากในระยะทางที่เรากำหนดไว้เนี่ยความเร็วอาจจะไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าขอให้ได้เวลาที่เหมาะสมก่อนพอได้เวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยถึงจะค่อยเพิ่มความเร็วของการปั่นมากขึ้นนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นในเด็กที่อายุน้อยหรือว่าเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มหัดออกปั่นจักรยานในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเริ่มจากเป็นจักรยาน4ล้อก่อนหรือมีที่ซัพพอร์ตเพราะว่ามีโอกาสที่จะล้มได้นะคะเพราะว่าเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ระวังเท่ากับในผู้ใหญ่ในผู้สูงอายุนะคะส่วนสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยก็จริงๆก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ปั่นจักรยานเป็นอยู่แล้วแล้วก็การทรงตัวของร่างกายดีในระดับหนึ่งเนี่ยก็คือสามารถที่จะปั่นจักรยานได้ตามปกติแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าสถานที่ที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเป็นพื้นเรียบเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในพื้นภูเขาเช่นเป็นสวนหรือว่าเป็นสนามหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะมีสิ่งกีดขวางอะไรที่เราไม่ทันคาดคิดเนี่ยมันก็ต้องระวังเรื่องการล้มได้
2: ตั้งแต่ตลอดทริปเนี่ยวันนี้ผมก็จะเตรียมอยู่จุดหนึ่งนะครับไว้ให้2คนเนี้ยได้ลองสัมผัสดูนะครับวิถีชุมชนในบ้านบางพับนะครับทุกกรุ๊ปมานะครับต้องได้ลองชิมนะครับผมจะให้ชิมบัวเพชรที่นี่นะครับว่าบัวเพชรที่เนี้ยมันจะรสชาติเป็นยังไงต่างกับที่อื่นตรงไหนที่นี่นะครับจะชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลไม้กับชาตินะเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรดีบ้างผมแนะนำนะครับป้าแดงนะครับป้าที่เป็นหัตถกรรม
1: สวัสดีค่ะคุณป้า
4: ที่นี่เราจะทำเรื่องการแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเช่นอันนี้เรียกว่าอะไรหนูรู้จักไหมลูก
0: บอระเพ็ดค่ะ
4: บอระเพ็ดถ้าแบบนี้รสชาติเป็นไง
0: ขมมากเลยค่ะ
4: เคยกินยัง
0: เคยละค่ะ
4: เดี๋ยวค่ะเราทำของขมให้เป็นของหวานของที่มีรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเราทำให้หวานหมดในจานนี้ทุกอย่างจะหวาน
0: แล้วมันจะหวานได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมันขมค่ะ
4: เราก็ต้องมีขั้นตอนวิธีการนะคะอย่างบอระเพ็ดเนี่ยที่จริงอ่ะเขาต้องมันมีผิวของบอระเพ็ดเราต้องลอกออกก่อนค่ะนี่ค่ะลอกออกมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาแช่เกลือจะเป็นแบบนี้นะคะแช่เกลือแช่เกลือนี้เราเพื่อแช่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลอกไส้ใช่ไหมเราต้องแช่เกลือให้นิ่มแล้วก็นำมาลอกไส
0: ้แล้วลอกไส้ทำไมหรอคะ
4: ไส้ของบอระเพ็ดจะแข็งค่ะถ้าเราลอกไส้ไม่หมดพอเราไปลงน้ำตาลมันจะทำให้แข็งมากๆจะกัดเข้าเราต้องไปแช่น้ำปูนใสอีกเพื่อให้มันกรอบ
5: นะคะแช่น้ำปูนใสนี่คือแช่แป๊บเดียวใช่ไหมคะ
4: หนึ่งคืนค่ะ
5: อ๋อหนึ่งคืน
0: แช่น้ำเกลือกี่คืนเหรอคะ
4: 15วัน15คืนแต่ว่าต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่แช่แล้วทิ้งเลยถ้าแช่ทิ้งเลยมันจะทำให้ของที่เราแช่เน่าเสีย
0: แช่15วันมันจะไม่เค็มเหรอคะ
4: เค็มค่ะความเค็มจะไปอยู่ในเนื้อบอระเพ็ดเราต้องไปแช่น้ำเปล่าอีก1คืนเพื่อคลายความเค็มค่ะ
0: แล้วพอยายแดงทำอันนี้เสร็จแล้วคะแล้วต่อไปคืออะไรเหรอคะ
4: พอเราเสร็จแล้วหายขมแล้วอันนี้เรานำไปต้มต้มเพื่อให้สุกเราต้มเวลาน้ำขณะที่น้ำเดือดประมาณ15นาทีต้มสุกแล้ว15นาทีเราก็ตักออกตักออกแล้วแช่น้ำธรรมดาไว้ที่เขาเรียกว่าน็อกน้ำเย็นนะคะจากนั้นเราก็ทำน้ำตาลบอระเพชร1กิโลน้ำตาล3กิโลนะคะ3กิโลนี่เราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวหมดครั้งแรกก็ต้มสักประมาณครึ่งกิโลต้มน้ำตาลให้เดือดกับน้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ยกลงจากเตาพักให้เย็นและน้ำตาลนี่ยังเหลืออีกลุกขึ้นแล้วก็ตักบอระเพชรออกจากหม้อเอาน้ำตาลเก่าตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เพิ่มความหวานไปเนี่ยทำแบบนี้ประมาณ1อาทิตย์ถึงจะ

0: ได้บอระเพ็ดที่หวานก่อน
1: ผักผลไม้บางอย่างที่มีรสชาติขมเผ็ดหรือเปรี้ยวเกินไปบางครั้งก็ไม่สามารถนำมากินให้อร่อยได้อย่างเช่นบอระเพ็ดใครๆก็รู้รสชาติที่ขมเป็นที่สุดถึงแม้จะมีประโยชน์ทางยาตามตำรับแพทย์แผนไทยแต่คนสมัยใหม่ก็ยังไม่นิยมกินอยู่ดีแต่ตอนนี้เราสามารถนำของขมๆแบบบอระเพ็ดมากินเล่นแบบขนมหวานแสนอร่อยได้แล้วด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านบางพลับที่คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีชื่อว่าผลไม้กับชาติซึ่งก็คือการนำเอาผักผลไม้ต่างๆเช่นบอระเพ็ดมะนาวมะระมะละกอมาแช่อิ่มเป็นผักผลไม้ที่ไม่มีรสชาติดั้งเดิมอยู่เลยและมีสีสันสวยงามชวนรับประทานซึ่งหวังว่าเคล็ดไม่ลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณยายไม่มากก็น้อยนะครับ
0: อยากลองชิมไหมคะ
2: อยากค่ะ
0: ชิมได้เลยค่ะจะได้รู้ว่าของที่นี่มันรสชาติเป็นอย่างไร
2: อันนี้คืออะไรหรอคะ
0: มะระค่ะมะระนี่ที่เรามาต้มหมูกินเคยกินเปล่าที่ต้มหมูอ่ะ
2: ก็เคยอยู่นะคะมันขมค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ยหัดกินของขมบ้างสิคะทำไมไม่มีฟันเหรอเนี่ย คุณยายชิมได้ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะอันนี้อันใหญ่ดีนะคะ
2: ทำไมมันไม่ขมเหรอคะ
0: ใช่ที่นี่เรามันกับชาติแล้วไงใจไงอ่ะ
2: ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าบอระเพ็ดที่โดนคุณครูยัดใส่ปากมันจะหวานได้ขนาดนี้ค่ะ
0: ครูเล่นยัดใช่เหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะพูดมากค่ะ
4: มะ
0: กอกับชาตินี่คือว่าเราหั่นและพับให้มีลวดลายมันจะเพิ่มมูลค่าให้เราไม่ใช่ว่าเราทำมะกออยากได้ราคาเรามาหั่นธรรมดามันก็ไม่เพิ่มราคาให้เราม
4: ันก็ดูไม่สวยงาม
0: ค่ะวิธีหั่นนี่สำคัญตรงหั่นนะคะ
4: ค่ะ
0: หั่นนี่ถ้าหั่นหนามจะพับไม่ได้ต้องพยายามให้บางค่ะ
4: แสดงค่ะในเมื่อมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วอะแล้วทำไมถึงต้องเป็นมะละกอกับชาติด้วยล่ะคะ
0: คือว่าเราทำนี่เหมือนกับการถนอมอาหารนะคะถ้าเราปล่อยให้สุกมันก็หวานอยู่แล้วแต่มันไว้ได้ไม่หลายวันเรามาแปรรูปแล้วเราไว้ได้เป็นเดือนครับมันจะเป็นแบบนี
4: ้แล้วก็แช่น้ำเกลือไป
0: น้ำปูนค่ะ
4: อ๋อนี่น้ำปูนใช่ไหม
0: ค่ะเพราะว่ามะละกอไม่ได้มีรสขมเราก็ไม่ต้องแช่
4: แล้วการเลือกมะละกอเลือกยังไงคะคุณ
0: มะละกอที่มันข้างนอกเปลือกมันจะมีสีเหลืองๆหน่อยๆ นะคะพอเราปอกไปข้างในมันก็จะเป็นสีนี้ค่ะมะกอสีขาวทำได้แต่ว่ามันไม่จูงใจคนที่เห็นไม่สะดุดไม่สะดุดตาหนูพับตรงนี้นะพับด้านนี้หมดหนูก็พับด้านนี้เข้าหาอย่าพับออกนะลูกพับลงกลาง
4: ต้องเรียกว่าตีหั่นต้องหั่นเก็บนั่นอยู่แล้วอ่ะ
0: ค่ะพับเข้าลูกนั่นพับออก

0: ไปทั้งทำมะพร้าว
1: ทำน้ำตาลไปดูผักผลไม้ต่างๆค่ะแล้วก
0: ็ไปจักรยาน
1: ปั่นจักรยานด้วยค่ะ
0: แล้ววันนี้เราสุดท้ายเนี่ยเรามาที่ไหนอีก
1: สุดท้ายเราก็มาทำผลไม้กับชาติค่ะ
0: ใช่นี่ผลไม้กับชาตินี่มันแปลกนะยายก็เพิ่งรู้ว่าผลไม้กับชาติทำยังไงก็รู้มากขึ้นค่ะจากที่เราไม่รู้แล้วไม่ได้ศึกษาก็ดีค่ะได้มารู้ว่าผลไม้ทุกอย่างมันแปลชาแปลกลับมาทำเป็นผลไม้กับชาติได้แปลได้หลายแบบทั้งบอระเพ็ดมะละกอและมะระที่เราออกไปต้มจืดยังเอามาทำได้หมดยิ่งพริกหยวกอีกมาทำของหวานได้ด้วย
2: เขาก็จะได้องค์ความรู้หรือความรู้นะว่าในการทำน้ำตาลมะพร้าวในการทำผักผลไม้ชะอิ่มเนี่ยเขามีเคล็ดลับยังไงนะครับมีวิธีการทำยังไงโดยที่บางคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสในชุมชนจะไม่รู้หรอกว่าวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวมันยากขนาดไหนกว่าจะได้มาพอไปถึงสวนส้มโอก็ไปดูสวนส้มโอที่ปลอดสารเคมีไม่ได้มีเคมีเลยนะครับได้ลองชิมได้ลองสัมผัสลูกส้มโอดูสุดท้ายก็มาที่กลุ่มผลไม้ใช้อิ่มตัวนี้นะครับก็มาลองดูพืชผักผลไม้มาชิมบอระเพ็ดใช้อิ่มดูที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีสารกันบูดไม่มีสารอะไรทุกอย่างเลยนะครับในชุมชนเราจะเน้นนะครับเน้นเรื่องปลอดสารเคมีไม่มีเคมีนะครับจะเน้นธรรมชาติมากกว่าครับผม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. กรณียมัถกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุวโจติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัถสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ทำไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้ามีหลายพระนามตามแต่ปางหรือตอนนั้นๆว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรตอนนั้นนั่นเองจึงเป็นพระนามของพุทธเจ้าหากจะนับการสรรเสริญนามของพุทธเจ้านั้นมีการสรรเสริญมากมายซึ่งมากกว่าฉายาบุคคลใดๆในโลกเช่นพระบรมครูพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ชนะพระพิชิตมารเหล่านี้เป็นต้นพระนามเหล่านี้เป็นเกียรติยศที่บุคคลผู้ประสบได้ตั้งถวายพระองค์ก็เหมือนกับคนดีๆที่เขาประพฤติปฏิบัติแล้วหรือมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องนั้นๆเขาก็จะตั้งฉายาให้นักมวยก็มีฉายาแตกต่างกันไปที่เขาเรียกชื่อเดิมแต่ถ้าเอ่ยชื่อนั้นเขาจะรู้ทันทีนักร้องนักเขียนนักแสดงล้วนแล้วจะมีฉายาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมทั้งหลายได้ยินคำกล่าวพระธรรมาถึงพระพุทธเจ้าในพระนามต่างๆนั้นเป็นพระสมัญญานามที่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ควรที่จะทำเกียรติยศชื่อเสียงนั้นให้ปรากฏเกรียงไกรในทางตรงกันข้ามทำให้บางคนเลวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติเลวแล้วก็จะมีฉายาเรียกต่างๆกันซึ่งไม่ต้องเอ่ยอ้างนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยท่านทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนานั้นอาตมาก็แสดงตามแบบบทแต่เพื่อลดความเครียดของท่านผู้ชมก็จะแสดงเป็นเชิงปาฐกถาไปด้วยสิ่งที่อาตมาได้กล่าวต่อท่านผู้ชมทั้งหลายถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นการอยู่ร่วมได้ในสังคมโลกนี้ในกรณีเมตสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงเพ่งพินิจในกิจอันควรทำเพื่อการอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กันด้วยความผาสุกสร้างความสันติสุขให้มีต่อกันและกันหนึ่งสักโกเป็นผู้กล้าแปลว่าเป็นผู้พึ่งได้อาศัยได้เครียดใจกล้าพึ่งพาอาศัยได้อุชุเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคงมั่นสุหุชูเป็นคนใจดียิ้มง่ายใจดีนั่นได้กล่าวไปทุกประเด็นแล้วทุกข้อแล้วข้อต่อมาก็คือสุวโจประวัติเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคำว่าสุวโจนี้เราแปลง่ายๆว่าว่านอนสอนง่ายคืออะไรคือเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไม่อดเบี่ยงว่าใหญ่นี่คือหลักการของการเป็นผู้ว่าง่าย
คนเป็นผู้ว่านศ.ง่ายเพราะอะไรจะต้องวิเคราะห์วิจัยว่าไอ้คำว่าว่านศ.ง่ายเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กอย่างเดียวหรอกท่านมันอยู่ในทุกวัยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรือแม้แต่ก่อนตายก็ต้องสอนง่ายเพราะการตายนั้นเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติในศาสนาพุทธของเราจะสอนให้คนทำจิตก่อนตายคือชักนำพาจิตด้วยบุคคลที่น่าที่รักนับถือเคารพบูชาเขาเรียกบอกทางสวรรค์นิพพานและก็ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาพุทธบิดาก็ยอมรับฟังลูกชายสุดท้ายแล้วพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะไม่ใช่เสด็จสวรรคตคือไม่ใช่เป็นสุสวรรค์นิพพานดับกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานสมุจเฉทปาหานปาหานะประปาหานแล้วกราบราสู่อนุปาทิสสนิพพานคือดับกิเลสโดยไม่มีเบญจขันธ์เหลือดับไปเลยดับทั้งสองอย่างเหตุที่พระเจ้าสุทโธทนะได้อนุปาทิได้นิพพานนั้นก็เพราะว่าแม้แต่ลูกชายของพระองค์พระองค์ก็ยังเชื่อฟังคำสอนบอกทางสวรรค์นิพพานให้บุคคลที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีศรัทธาในคำสอนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนนิทานที่เขาเล่าๆกันที่อาตมาเป็นพระเทศใหม่ๆยายหอมแกขายหอยแกมีอาชีพขายหอยคือคงเป็นชาวทะเลแกไม่เคยทำบุญสุนทานยายหอมก็วันๆนั่งขายหอยสารพัดชนิดท่านช่างหอยขายหอยลวกหอยแกก็เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วจิกาก็คิดล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้นะหอยจะเอาหอยที่ไหนราคาจะเท่าไรจะขายให้แก่ใครคำนวณการตลาดชีวิตของยายหอมขายหอยนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศฟังธรรมแกเอาเฉพาะของแกปัจจุบันชาติเท่านั้นแกก็มีฐานะชั่วก็ถือว่าเป็นแม่ค้าขายหอยรายใหญ่ก็สารพัดหอยทั้งหอยสดหอยแห้งส่งออกไปตามสถานที่ต่างด้วยความที่จิตของแกไม่เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายมรณกรรมก็มาถึงแกมันก็มีคนที่ปรารถนาดีต่อแกซึ่งมีความรู้เห็นแกถึงใกล้ถึงมรณกรรมรู้ว่ากำลังจะมาโดยฉับพลันเพราะว่าอาการป่วยนั้นเริ่มทรุดหนักลงเรียกว่าเข้าอาการตรีทูตตรีทุกขกรรมมนิมิตปรากฏต่อแก่ได้กรรมชั่วเรียกว่ากรรมารมสองนิมิตารมนิมิตารมแปลว่าอะไรแกก็จะนึกถึงการขายหอยของแกกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วนึกถึงไปล่วงหน้าวันพรุ่งนี้จิตแกไม่ได้อยู่กับตัวคตินิมิตมันก็ไม่ปรากฏต่อแกว่าจะไปดีหรือไปชั่วท่านที่มีความรู้ท่านนี้ก็เลยเปรกระซิบเอาดอกไม้กำหนึ่งเปรกระซิบข้างหูแก่ยายหอมถ้าต้องการไปสู่สุคตินะแกก็จิตใจก็เริ่มจะออกจากร่างแล้วภาวนาตามจะไปดีนะไปร่ำรวมสวรรค์อรหังยายหอมจิตของแกอยู่กับการค้าขายไปนี่ก็อรหอยไม่ใช่อรหังอรหอยเขาก็ตะโกนสู่อรหังอรหอยแล้วก็ครอกตายไปแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าเยหอมจะไปเกิดเป็นอะไรแกก็จะเกิดเป็นหอยชนิดต่างๆกี่ภพกี่ชาติแล้วอายุมันก็สั้นท่านหอยชนิดหนึ่งๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีก็ตายแต่ตัวเล็กเป็นไข่มันก็ตายบางทีก็ตายเมื่อตัวน้อยๆบางทีก็ตายเมื่อตัวโตๆพบชาติบางทีปีเดียวของปัจจุบันชาติของเราเนี่ยยายหอยเกิดฮะ
ยายหอยถ้าเกิด3-4วันต่อ1ชาติต่อ1ครั้งเนี่ยเกิดจะเป็นหอยกี่ประเภทล่ะท่านเพราะจิตก็ไปจุติตรงนั้นเรียกว่าคตินิมิตารมณ์นี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาก็เห็นจริงท่านมันก็บอกบางคนตายเนี่ยพยายามหน่วงจิตเอาดอกไม้ใส่มือแล้วให้ถึงให้ไปไหว้พระจุฬามณีนะแต่ไม่ละท่านคตินิมิตารมณ์เคยชนไก่เขาเอานิ้วโป้งมาชนกันมันก็เป็นอะไรไม่ใช่เป็นกรรมเย็นเพราะจิตมันสั่งการอย่างนั้นบางที

ระโดดไปท่านหมุนกันเป็นวงอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นแล้วท่านเคยอยู่ในวงคนชนไก่เป็นเด็กๆก็เห็นไม่ต้องออกเชื่อแล้วเวลาชนไก่ก็ทำไงท่านอาตมาก็จะบอกสูตรให้บอกสูตรคนชนไก่ให้ให้ท่านไปทำบาปกันต่อไปให้ทรมานสัตว์ต่อไปชนไก่ชนวัวนี่ท่านมันเจ็บนะท่านนะท่านสนุกกับการที่มันขวิดกันเนี่ยรู้ว่าวัวมันเจ็บวัวไม่รู้จักกันทำให้เป็นศัตรูกันขยุกเข้าหากันชนกระทิงเนี่ยหัวกะโหลกกระแทกกันปังเลยท่านแล้วขวิดคอกันเนี่ยเอาเธอท่านมันไม่จำเป็นความสนุกนี้ไม่ใช่จำเป็นเลยท่านไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องกีฬาซะล่ะหรือไปเชียร์กีฬาเสียโดยไม่ต้องมีการพนันแล้วท่านก็จะได้รับได้รับกรรมแบบนั้นแหละมีหลายจังหวัดที่มีประเพณีชนวัวถามว่ามันจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นเลยไก่ก็เหมือนกันไอ้มาทาดอก็เหมือนกันถามว่ามันจำเป็นต้องไปฆ่าวัวกระทิงไหมอาตมาว่าความสนุกของมนุษย์ในโลกนี้มันสรรหาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปทรมานสัตว์การที่ฆ่าสัตว์นั้นให้นึกเยอะๆเถอะว่าให้เราตั้งใจเลยว่าเป็นกรรมของเขาทำบุญให้เขาแล้วก็อาชีพของเราแล้วนำเงินส่วนนั้นไปทำบุญสุนทานพอที่สุดวัวกระทิงมันก็ตายแล้วก็มีความสุขแล้วศาสนาไหนมันสอนให้คนฆ่าสัตว์แล้วท่านไม่มีทุกศาสนาแล้วท่านเพราะนั้นท่านที่เราจะฆ่าสัตว์ใหญ่ก็กินปงกินปลาซะไม่ดีแล้วท่านแต่ว่าปลาในโลกนี้กุ้งหอยปูปลามันเยอะแยะไปหมดไม่ผิดหลักคำสอนแล้วดุมแบบบาปไม่ใหญ่ใจไม่ห้าวถ้าบาปใหญ่ใจมันห้าวแล้วโหดเลยท่านคนชนไก่ก็เหมือนกันอาตมาก็เห็นหนึ่งถ้าปลูกว่านน้ำเอาฟังมันนะถ้าจะทำบาปกันต่อไปปลูกว่านน้ำเอาไว้สดถ้าไก่ขาหักต้องเอาใบพระพึ่งกับว่านน้ำมาพันขาไก่แล้วหัวว่านน้ำมาฝนทาไก่ท่านสองต้องมีขมิ้นทาอกส่วนนี้เป็นส่วนเนื้อเนี่ยมันอกแดงปัดสามก็คือว่าต้องมีว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าสองชนิดว่านกาสักกับหนังแห้งฝนแล้วเอาน้ำกรอกปากเอาน้ำแรกกรอกปากเพราะกรอกปากเข้าไปในตัวในไก่มันจะคันท่านมันจะจิกกันมันมากมันคันยุบยิบตามผิวหนังมันถ้าเป็นเม็ดคันเนี่ยเจ็บก็เจ็บมันก็มันถ้าเราเป็นเม็ดคันที่หลังเกาโอ้โหเจ็บเจ็บบางคันนะฮะมันจะคันทั้งตัวท่านไก่มันก็เลยตีกันมันจะตาบอดตาแตกอะไรก็ตามมันคันมันว่านพยากาศกับหนังแห้งเลยท่านตาแห้งแล้วฝนฮะแล้วก็ทาที่ตัวมันแต่นี่หนังมันจะเหนียวจากข้างนอกข้างในแต่แข้งขาลูกตามันแตกมันหักนะท่านนะงอนมันฉีกมันไม่เหนียวถึงงอนท่านก่อนการมันฉีกไปหมดแล้วเราก็รับเดือยไก่มันโง่สิท่านเหลาเดือยไก่รู้ไหมว่าไอ้นั่นแหละเสี่ยงมีคนหนึ่งชอบเล่นไก่ท่านอุ้มไก่ไปอุ้มไก่มาแหละอุ้มไปมาไก่มันดิบเพี้ยเดือยตาแตกแล้วท่านก็เงี้ยงมันอะไรเดือยมันคมมาท่านดิบป้องตาแตกแล้วท่านอันนี้คือวิธีการเลี้ยงไก่ชนไก่จะลองไปใช้ดูเพื่อทำกรรมเพื่อได้นะถ้าชอบแล้วก็แต่เรื่องกรรมเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีเราหน่วงจิตบางทีเราจะดึงจิตของคนตายมาเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ได้รายนึงก็หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุกอยู่กับของอย่างนั้นแหละแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสม
พออายุเยอะ

แล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายในลมหายใจมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายตายแล้วจะไปเป็นอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั่นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณทรัพย์เวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงห่วงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลียววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วเคาะพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้จิตที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบราก็ตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมาเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแอะนั่นแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีตุ๊กแกเกิดชายบ้านนั้นตุ๊กแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วกับตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำฉะนั้นใครหยิบไปแล้วก็โมโหลองอันแน่อันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแก่แล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาพอเดี๋ยวเกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ขู่หวงทรัพย์สมบัติหวงทรัพย์สมบัติตายไปแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่าน

0: แล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้พอรัชตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่ นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดไปแล้วเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกเอ้าไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อหม่อมฉันอัตนาเพราะเขาห่วงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพุทธเจ้ามาตถาคตเขาจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วจะเรียกพ่อด้วยนะเรียกไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่แล้วหลายๆวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปคลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเขาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขา
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: One The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงผู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่ง ่กลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพ่อกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับ จะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการ

0: จัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทําให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่รับที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อน

0: ไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุ

ก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชุนิรันตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงิน

0: ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70 ปีที่ผ่านมาพวกเราท่าน

ทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตวิธีธรรมต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลภวันธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทยเราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็เช่นเดียวกันเราต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมความร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสม

0: ามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลรัชกาลที่10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสนิกรได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจัดชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออำนวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานสี่แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่

ถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดแต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้ถูกต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นพระถ้าไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงตนและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระธรรมเอกวัลลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายนะจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิด

แล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาด

ลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการเสวยอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิด

0: เราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาดังนั้นปัจจุบันนี้ชาวโลกก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: วัสดีครับผมกำลังอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับและตอนนี้ผมมีนัดกับสาวสวยไว้ท่านหนึ่งแต่ว่ารอแล้วรออีกยังไม่มาเลยเนี่ยเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ไหนล่ะเนี่ยจะให้รอไปถึงไหนโอ้นี่ก็สายแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมา
1: หาอะไรอยู่เหรอ
0: เออหาคนครับหาของด้วยคนนั่นแหละ
1: สามชาไม่ล่ะอะ
0: ลุมบ้าแทงโก้โอ้โหเจ๋งดีบะหมี่กรอบรอบ3 4 5มาม่าผัดไข่
1: พอแล้วอะไรมันจะยาวอยู่กรุงเทพมหานครอีก
0: มันเป็นรหัสครับผม
1: นี่ที่ตามหานี่คนนี้ใช่ปะ
0: ใช่เลย
1: สีดาพัววิมล
0: ครับผม
1: ของจริงเสียงจริงจะอยู่ตรงนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: แน่นอน
0: พยักร้าย8 4 2 9
1: ตั้ง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสวยนะครับคุณแม่สีดาพัวพิมล
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีนะคะสีดาพัววิมลค่ะพยักร้ายสุดสวยนะคะ8429ค่ะ
0: และวันนี้พยักร้ายสุดสวยของเรานี่ก็สวยจริง
1: ๆก็ไม่เห็นต้องชมอะไรกันขนาดนั้นเลยเขาก็รู้ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วสรุปวันนี้มีอะไรให้ทำเนี่ย
0: ภารกิจมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
1: อะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ซื้อร้านไหนเนี่ยหลอยถ้อยจริงๆเลย
0: อ้าวสงสัยสัญญาณไม่ดีครับอันนี้ก็ได้สำรองภารกิจอยู่ที่นี่แล้วนี่ครับ
2: พยักร้ายวัยทองและวัยหนุ่มจะต้องจับคู่กันเต้นลีลาศให้ครบจบเพลงตามจังหวะที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ครับผม
1: ไม่สวยไม่ยากไม่ได้ไป
0: อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งกลัวไปครับเรามีเชี่ยวชาญคอยแนะนำคอยสอนเราครับ
1: ใครอ่ะ
0: อาจารย์ครูอีทครูอีทครับเชิญครับเชิญครับทางด้านน
1: ี้
0: คร
1: ับ
3: พยักร้ายสุดสวย9824เคยวาดลวดลายในการแสดงมามากมายแต่วันนี้มิสเตอร์อาร์อยากให้เธอมีทักษะในการวาดลวดลายบนฟลอร์เต้นรำบ้างและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เธอใช้ในการออกกำลังกายได้อีกด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญของเราเรารออยู่แล้ว
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวะลีลาศเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ10จังหวะนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยพวกโซเชียลซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยนะคะนี่อธิบายคร่าวๆก่อนนะคะก็คือประเภทลาตินเนี่ยก็จะมี5จังหวะด้วยกันก็1ชิวบาลัมบ้า
1: อ๋อค่ะ
4: ค่ะ2ชาชา
1: ค่ะ
0: อ๋ออันนี
4: ้3ใจ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: 4แซมบ้า
0: คร
4: ับ 5พาโซดูเบนนะคะประเภทที่2เนี่ยครูก็จะจัดไว้ในประเภทวอลลูมนะคะมีจังหวะโวนแทงโก้
0: ครับผม
4: ฟ็อกทรอตควิกสเต็ปและเวนิสโวน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค
0: ะ
4: นอกจากนี้นะคะยังมีจังหวะของคนไทยเอง
0: มันยังมันคืออะไรครับ
4: โซเชียลของเราก็คือบีกินไปที่ไหนก็เจอ
1: เออครูอีทคะแล้วเวลาเต้นเพื่อสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะทำไมมันเกี่ยวกับอะไรสุขภาพด้วย
4: อ๋อคืออย่างนี้นะคะพี่สีดา
1: ค่ะ
4: การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยลีลาเนี่ยดีมากๆนะคะลีลาเนี่ยนะคะ1ทำให้รูปร่างสวยยืดเส้นยืดสายนะคะ2สมองปลอดโปร่งจำได้ทุกอย่างเพราะมันมีชื่อของฟิกเกอร์ที่ต้องเรียกต้องจำอีกอันนึงนะคะเพื่อนเยอะได้มาสนุกสนานมาออกกำลังกายด้วยกันมาทานอาหารร่วมกันมาเต้นรำ
0: วันนี้จะให้เราทั้ง2คนเนี่ยกับพยักร้าย8429เนี่ยเป็นท่าไหนครับ
4: บิกินดีไหมคะได้โชว์ความสวยงามของคนไทยก่อนจังหวะคนไทยก่อนนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยักร้าย8429จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
4: ่จากที่นี้ที่ครูได้สัมผัสแล้วนะคะตอนนี้จะให้พี่2คนลองเข้าคู่กันดูนะคะ
0: เป็นกระสาวสวยช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินว่ามันมีจังหวะอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้เรากำลังจะลงมือแต่ว่ากุ้มใจอยู่อย่างนะครับว่าจังหวะมันเยอะแล้วสำหรับเลือกให้พวกเรานี่แหละครับจังหวะแบบไหนครับ
4: อ๋อวันนี้ครูคิดว่าจะเลือกจังหวะง่ายที่สุด
0: ง่ายที่สุด
1: อะไรอะคะ
4: จังหวะบิกินค่ะซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยเองนะคะ
0: ง่ายๆสบายนี่ Queen of Palace
4: ตอนนี้เรามาลองฝึกมูฟเมนต์กันก่อนนะคะ
0: เราต้องจับมือกันด้วย
4: เราจะใช้เท้าของผู้ชายคือซ้ายนะคะหน้ามองตรงค่ะก้าวเท้าซ้ายนับ 1ขวานับ2ซ้ายนับ3ขวาแตะนับ4
5: ครับผม
4: ถอยหลังขวานับ1ซ้ายนับ2ขวานับ3ซ้ายมาแตะนับ4ทำซ้ํา1 2 3 4
0: ง่ายมากจริงๆ
4: 1 2 3 4ง่ายไหมคะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแค่วอร์มใช่ไหม
4: ค่ะแค่วอร์มอั
0: พ
4: แล้วก็รู้จักเกอร์ไปด้วยคือเบสิกมูฟเมนต์นะคะ
0: เบสิกมูฟเมนต
4: ์เดี๋ยวอีจะให้ท่าที่2ต่อนะคะท่าที่2เนี่ยมีชื่อว่า shoulder to shoulder นะคะเท้าที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ1แยกเท้าขวานับ2ยืนมาเลยค่ะน้ำหนักยืนมาเลยค่ะ
0: ยืนเลยครับ
4: ยืนมาเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ3นะคะแตะเท้าไว้นับ4นะคะนะคะ
0: ครับ
4: ต่อนะคะถอยขวานับ1แยก2ขวาขึ้นไปข้างหน้านับ3ซ้ายมาแตะนับ4
0: เริ่มยากแล้วครับตรงนี้ครับ
3: พยัคฆ์ร้าย00เป็ดของเราออกปากไว้ยากแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นการซ้อมสเต็ปการเต้นในจังหวะบีกินนั่นเองครับแล้วสเต็ปต่อไปจะยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
4: ครูจะแนะนำท่าจับของการเต้นนะคะผู้ชายเนี่ยจะแบมือนะคะผู้หญิงนะคะเดินมาถึงจะคว่ำมือลงไปที่ผู้ชายผู้ชายใช้หัวแม่โป้งเนี่ยแตะเบาๆนะคะสัมผัสเบาๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งคือผู้ชายอย่างนี้นะคะผู้หญิงจะเข้ามาโค้ดโฮนโดยการแตะลักษณะแบบนี้นะคะ
3: ตอนนี้พยัคฆ์ร้าย00เป็ดก็ได้คุณครูอีทมาเป็นคู่ซ้อมจังหวะท่าเต้นกันนะครับส่วนพยัคฆ์ร้าย8429ของเราก็ไม่แพ้กันครับคุณครูอีทก็มาช่วยสอนสเต็ปเช่นกันออกมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็เข้าสเต็ปการหมุนตัวแหมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเมื่อพยัคฆ์ร้าย8429กับ00เป็ดเข้าคู่กันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
0: มาครับขอย้ายกันนะครับครับ
1: ลุย
4: 5จับโพนเข้าคู่นะคะ
3: พอเข้าคู่กันแล้วก็ดูจะเข้ากันได้ดีครับ00เป็ดตั้งใจเลยทีเดียวครับอย่างนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราซ้อมมานานจนเรามีความมั่นใจแล้วฟังน้ำเสียงกติกาเป็นไงครับครูครับ
4: ครูคิดว่าเรามาปฏิบัติภารกิจของเราเลยดีกว่านะคะในการเข้าเพลงจริงๆเลยดูซิว่า
0: จริงเลย
4: มันจะสนุกแค่ไหนนะคะเชิญค่ะ
1: สนุกไหม
0: สนุกแน
1: ่ถ้าไหวก็ลุยเลย
3: พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่ใจเด็ดเลยทีเดียวครับพร้อมลุยกันเลยทีเดียวไปดูกันครับสเต็ปแรกจะเป็นอย่างไร
4: ตึ้งต
3: ึ้
4: งต
3: ึ้
4: ง
3: อ้าวสูตรสูตรเป็ดไม่ยอมไปครับแม่ทำให้พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่เก้อเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
4: ตึ้งตึ้งสองสามตึ้ง
3: เอาละครับเข้าสเต็ปกันแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆครับขั้นต่อไปจะเป็นการหมุนครับ
4: 1 2
3: แม่ยังขาดเกินๆนะครับสำหรับ00เป็ดดูท่าทางจะเป็นตัวถ่วงอย่างมากเลยนะครับครูอีทของเราทนไม่ไหวครับเลยต้องเข้ามาช่วยนะครับ
4: 1
3: 1เอาละครับเริ่มเข้าสเต็ปได้มากขึ้นครับ
4: 3หมุนค่ะ1 2 3 1
3: หมุนแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เลยทีเดียวครับท่าต่อไปจะเป็น shoulder to shoulder ครับจะรอดกันไหมคู่นี
4: ้3 1 2 3 2ถอยหลัง
3: พอไปกันได้นะครับแหมภารกิจในครั้งนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะการเต้นบอลลูมนั้นต้องใช้ทักษะและเวลาในการฝึกซ้อมกันครับงั้นลองไปฟังคุณครูอีกันนะครับว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม
0: ่เอาละครับแล้วเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จไปแล้วเต้นลีลาดโดยใช้เพลงนะครับ
1: แต่มีเรื่องจะฟ้องครูนะคะตัวนี้ค่ะตัวถ่วงเลยค่ะดูสิเนี่ย
0: แม่เต้นพลิ้วมากเลยครับโอ้คุณครูครับอย่าให้ผมเสียใจ
1: เขาตั้งสี
0: ่คือเป็นยังไงบ้างครับปฏิบัติการในครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
4: การเต้นลีลาดที่ดีต้องมีเวลากับมันต้องฝึกซ้อมคู่กันสำหรับวันนี้เวลาเราเนี่ยน้อยแล้วการมาเจอกันเนี่ยมาซ้อมด้วยกันก็น้อยมากนะคะสรุปของครูก็คือว่ามันยังไม่ผ่านนะคะ
0: ก็สรุปว่าภารกิจไม่ผ่านพวกผมเองนี่แหละ ปท้ายนี้เลยครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับครูอีทสุนทรีย์แย้มเผื่อนครับ
1: ขอบคุณมากนะคะครูขา
0: และช่วงหน้าไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: จริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
1: ค่ะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาไร008แล้วก็พยาไรสุดสวยค่ะพยาไร8429นะคะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พยักร้ายสุดสวยถึงแม้วันนี้คุณจะเพิ่งเริ่มเรียนรู้การเต้นลีลาแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เราเชื่อแล้วว่าหากมีความตั้งใจจริงๆไม่ว่าอะไรก็ทำได้อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะพยักร้ายสุดสวย
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านไปเต้นลีลาดกันมา
5: สนุกดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ทราบจะเต้นได้ไหมจะพริ้วไหม
4: คุณแม่ไม่เคยเต้นลีลาดมาก่อนเลย
5: ก็หยองแยงหยองแยงแต่ว่ามาเต้นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไงฮ
4: ะ
5: แต่มีตัวนี้เขาทวง
4: ใช่ค่ะอาจารย์ได้ทราบมาว่าจริงๆภารกิจที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นจากพยาไรสุดสวยของเราใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
4: จริงๆแล้วเป็นจากพยาไร008
5: ใช่ค่ะ
4: ที่ทิ้งสะโพกได้ไม่ดี
5: ตรงนั
4: ้
5: น
4: แข็งเป๊กเลยค่ะ
0: แล้วต้องเข้าคู่คือเกรงมากกลัวจะเหยียบเท้าคุณแม
4: ่อ๋อจริงๆไม่ใช่ว่าคุณพยาไร008เต้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตื่นเต
0: ้
4: น
0: ตื่
4: นเต้น
0: ค่ะ
4: แล
0: ้
4: วแล้วพอเล่นไปสักครู่หนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะคะ
4: คือ
5: เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถจะคลายเครียดได
4: ้
5: คือมันมีเสียงเพลงมันมีแบบว่าเนาะได้มีการแบบออกกำลังกายไปในตัวได
4: ้
5: แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคลายเครียดไปได้บ้าง
4: แล้วก็มีความมั่นใจด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
5: ค่ะ
4: แล้วก็การที่เรานับจังหวะค่ะเราเต้นไปพร้อมๆกับเพลงเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะ
0: คือเต้นไปรอยยิ้มนี่มาเองเลย
4: ใช่ไหมคะ
0: ทำไมเราต้องยิ้มไปด้วยก็ไม่รู้
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงดนตรีเหล่านี้เนี่ยค่ะ
5: จะช่วยให้เราแบบว่าแดงออกไปหมด
4: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้มีเพื่อนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยอย
5: ่
4: างเช่นนะคะกับพยาไร008นะคะหรือว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ทำให้สุขภาพสังคมค่ะของพยาไรวัยทองของเราที่ชื่นชอบการเต้นลีลาเนี่ยดีทั้งกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสังคมด้วย
5: ใช่อยากจะทราบว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะฮะ อย่างเงี้ยที
4: ่
5: จะเข้าสู่วัยทองเนี่ย
4: ค่ะ
5: หรืออาจจะวัยทองแล้วก็ได้มั้งคะต้องประมาณสักอายุเท่าไหร่คะ
4: จริงๆแล้วคำว่าวัยทองในทางการแพทย์นะคะคุณแม่ก็จะหมายถึงวัยที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ50ค่ะเราก็เลยเอาคำว่าวัยทองมาใช้เนี่ยเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวัยที่ผ่านจากวัยหลังที่หมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนเพศหมดแล้ว
5: แล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนกันไหมคะต่างกันยังไง
4: จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่อายุ
0: ค่
4: ะผู้หญิงเนี่ยจะมีวัยของการหมดประจำเดือนที่ชัดเจน
5: ค
4: ือฮอร์โมนหายไปอย่างรวดเร็วชัดเจนในช่วงวัย50ปีขึ้นไป
0: นะคะ
4: ค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสองเพศ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นวัยทองและเราจะได้จัดการกับตัวเองได้
4: ก
6: ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะสังเกตจากตัวเลขของอายุก่อนนะคะอย่างเช่นบอกว่าผู้หญิงก็จะเร็วนิดนึงก็คือ50ต้นๆค่ะผู้ชายเนี่ยอาจจะยาวไปได้จนถึง60ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราด้วยนะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแข็งแรงน้อยลงนะคะเรากล้ามเนื้อต่างๆนะคะผิวหนังต่างๆเนี่ยดูไม่ตึงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจิตใจเราเอ๊ะหมู่นี้ทำไมรู้สึก
0: หง
6: ุดหงิดง่ายค่ะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแหมไวจังเลยอารมณ์ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่บอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการนะคะหลายๆท่านเนี่ยผ่านระยะของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยไปได้โดยไม่มีอาการ
5: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะเมื่อถึงวัยที่จะใกล้เข้าสู่วัยทองเนี่ย
6: ค่ะ
5: เราควรจะรับมือกับมันยังไงดีคะ
6: วิธีรับมือง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจค่ะ
5: อ
6: ารมณ์ใช่ค่ะแล้วอีกวิธีนึงค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ทำไปในวันนี้เป็นภารกิจที่ได้ทำไปก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายแบบที่มีเพื่อนฝูงได้หลายๆประโยชน์ในท่านเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านสังคมด้วยค
0: ่
6: ะ
0: ก็ตอนนี้ก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปภาพรวมของกิจกรรมที่ทำแล้วก็สุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
6: ค่ะสำหรับพยัคฆ์ร้ายของเราในวันนี้นะคะก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะเต้นรีลาดได้อย่างคล่องแคล่วค่ะถ้าไม่มีตัวถ่วงในวันนี้นะคะค
0: ่
6: ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีสุขภาพจิตที่ดีเบิกบานแล้วก็สดใสแรงสดที่เต้นรีลาดไปด้วยค่ะ
0: ครับถ้าอย่างนั้นนะครับทางรายการนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะมาแล้วครับ
5: อ
0: ันน
5: ี
0: ้ก็เป็นประกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคุณแม่ครับผม
6: ไม่ใช่ของคุณหมอค่ะ
5: สรุปของแม่
0: ใช่ครับผมถ้าเป็นที่ระลึกใน
6: ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับที่ร่วมกิจกรรมกันครับ
5: นี่เรียนจบแล้วเหรอคะเนี่ย
6: เรียนจบแล้วค่ะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับเราในวันนี้ค่ะ
0: เยี่ยมเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพยัคฆ์ร้ายสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคุณแม่ศรีดาภัวพิมลนะฮะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไตรฤทธิ์นะครับขอบคุณมากๆครับ
7: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับตามหาของอยู่ครับโอ้ยคนก็ไม่ใช
5: ่รหัสลับเอ้ยอะไรอ่ะตัวลืมอ่ะ
8: ตามชาติ
5: ตามชาติลองดูซิว่าจะจำได้ไหมแล้วไง
0: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่ฮะกล้องดูที่มาโอ้โทษโทษโทษโทษหนึ่งสองสาม
6: อ่ะเอาพี่เป็นไม่ถามละ
9: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงาน

0: คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับ ก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เคยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะรู้สึกอย่างไรครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับ

0: หดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้แหละครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย
2: ก็จะมีคุณพ่อผมครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
3: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่แกลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบๆเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
2: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
1: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนหรือมั้งเพื่อ
4: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
2: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะครับ
3: ก็น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
5: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
6: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเกลือเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขา ไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดีทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้

0: เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายๆปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยจนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโพรงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันข้างอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำข้างอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่ได้คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ข้างอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตรไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมีฤทธิ์ของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคือๆเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะอ้าวพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
4: ไม่มีเหรออ้าวพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคยลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญเลยนะคะทำไมขี้ลืมอย่างนี้

0: ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
0: อืมดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่สามารถส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นยังไงบ้างคะน่าห่วงแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถเมล์ครับแกอยู่คนเดียวครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสือที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากหรือว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะมากับรถเขาแล้วก็

ถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่าจะต้องขับรถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิวขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ย

0: ในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งผ่าไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าผ่าไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
1: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
0: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมันอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได
1: ้ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะ เราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกเนี่ยมาตะคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
2: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่ายๆใช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้5. มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่า

0: เยอะมากและ10ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: อย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แหละ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซ

คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ณใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราจะพามาซ่ากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านตาคุณหมออ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติกุลลีละวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราพี่เสนาเพชรพุทธิพงศ์พรหมสาขาณสกลนครผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักแสดงหรือว่าผู้กำกับวันนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ

0: ผมอยู่กับพี่เพชรแล้วก็คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: คุณหมอกิติคุณครับหรือหมออ้วนก็ได
0: ้กันเองก็เรียกว่าหมออ้วน
2: เป็นเธอก็เป็นจักษุแพทย์
1: จักษุ
2: แพทย์
0: แต่หมอไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าหมออ้วน
2: ทำไม
0: หมอบอกหมอหุ่นดี
1: กลัวคนอื่นเขาจะแสลงใจ
2: มาเริ่มทางนี้เป็นหลักเลยล่ะ
0: คุณหมอเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมดีไหม
1: ได้ครับ
0: นะเพราะว่าผู้สูงวัยโดยมากน่าจะเป็นกัน
2: เพราะอวัยวะที่สำคัญอันนึงเลยครับถ้าไม่มีตาเนี่ยมองไม่เห็น
1: ใช่คร
0: ับแล้วพี่เพชรมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องอะไรบ้างไหม
2: คือชอบมองผู้หญิงอะครับหมออ
0: ันนั้นเรื่องตาส่อน
2: เอาละครับอ๋ออ
0: ันนี้หมอช่วยได้ไหมฮะ
2: ได้ไหมฮะ
0: ตัวใครตัวมันวันนี้นะฮะพาทั้งสองท่านมาเที่ยวที่อยุธยาปกติคุณหมอได้มาสักกี่ครั้งฮะอยุธยา
1: โอ้หลายๆปีมาทีหนึ่ง
0: โอ้ไม่ได้มานานนะงั้นวันนี้เที่ยวสนุกแน่นอน
2: ผมมานี่ก็มาตีกอล์ฟแล้วกินกุ้งแล้วก็กลับเลย
0: ไม่ได้เดินเที่ยวเลย
2: ไม่ได้เดินเที่ยวเลยครั้งนี้เป็นบุญคุณมากเลยที่พาผมกับหมอเดินผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลครับ
0: ไม่เป็นไรผมคิดตังค์ไปเที่ยวเลยไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปไหม
2: ไปสิครับ
0: ตามกันไปเลยฮะตามมาครับไปอันนี้ผมติดมาเลยเห็นไห
1: ม
0: ตามมา
1: การหมอหลง
0: ครับผมเดี๋ยวหมอหลง
2: เป็นหมอจีนขึ้นมาทันทีเลยหมอหลง
0: สวยดีนะฮะโอ้โหนี่
2: คือผมว่าโบราณสถานของไทยนะถ้าทุกที่นะมีไอเดียที่จะจัดสวนหย่อมสวยๆแบบนี้ผมว่ามันดูมีคุณค่า
0: จริง
2: คือบางที่เนี่ยถูกทอดทิ้งไว้แบบหญ้ารกๆเข้าไป
1: อย่างน้อยให้รู้ว่าในสภาพถ้าดีๆอยู่มันจะเป็นยังไง
2: ใช่ครับ

0: ตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นเจดีย์เก่านะหมอนะ
1: วันนี้น่าจะสร้างมาก่อนกรุงศรีอีก
0: ก็มี500ปีได้มั้ย 4-500
1: ถ้าประมาณนั้นนะครับ 4-500 ปี
0: ถือว่าเป็นเจดีย์เก่านะครับแล้วก็ยังบูรณะไว้ได้ดีมาก
1: สังเกตแลนด์สเคปต่างๆจะถูกจัดให้มันยังดูแบบขลังอ่ะ
0: ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะมาก
2: เป็นโบราณสถานที่ประชาชนก็ใช้ประโยชน์เป็นแบบวัด
1: เป็นวัดได้ด้วยคือไม่ได้เป็นที่แบบไว้มาถ่ายรูปอย่างเดียว
2: ไม่ใช่โบราณสถานแบบเดียวอย่างเดียว
1: โยนเหรียญลงไปใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่โยนเหรียญครับตรงกลางต้องประมาณนี้หนึ่งสองสาม
1: ลง
0: เป๊ะเลย
1: เด้งขอบครับเด้งขอบ
0: เป๊ะเลย
3: จอประสาทตาเสื่อมไม่รู้จัก
4: ไม่รู้จักครับ
5: น่าจะเป็นแบบมองอะไรค่อนข้างจะเลือนลางหน่อย
6: เหมือนแบบเราเพ่งมองคอมมากไปอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนวันๆเราทํางานอยู่กับหน้าจอคอมอะไรอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: ตอนแรกเนี่ยไม่รู้จักครับจนในที่สุดมาเจอกับตัวเองทายป่ะมันก็จะเป็นไปตามอายุ
0: หมออ้วนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องจอประสาทตาในผู้สูงอายุ
2: ครับก็คือในผู้สูงอายุมันจะเริ่มมีเขาเรียกความเสื่อมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันมีการตายของเนื้อเยื่อไปบางส่วน
0: คือเราจะเลี่ยงมันได้ไหมครับ
2: คือมันเป็นเฉพาะบางคน
1: แล้วแต่คนครับ
2: คนไหนมีความเสี่ยงก็จะเป็นอย่างเช่นบางคนมีเรื่องกรรมพันธุ์บางคนมีเรื่องการสูบบุหรี่
0: อย่างพี่เพชรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาชีพนักแสดงต้องเจอแดดต้องเจอแสงต้องเจอไฟเจอรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้จอประสาทตาของพี่เพชรเขาแบบว่าเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหม
2: ก็ไม่อะครับ
0: คือปกติก็จะปกติไม่มีอะไร
2: ไม่มีอะไร
0: อ๋อเหร
2: ออย่างที่เป็นตาเราเห็นเป็นสีฟ้าถ้าเป็นบ้านเราก็สีน้ำตาลดำดำ
1: ตาลดำดำครับ
2: ข้างในสีส้มส้มเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจอประสาทตาใหญ่ๆเลยแล้วก็การมองเห็นจริงๆเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยจริงๆไม่ชัดแต่ว่าจะมีจุดที่ชัดอยู่แถวบริเวณตรงนี้นิดเดียวครับอ่านหนังสือได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จุดเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีขั้วเส้นประสาทตาต่อไปข้างหลังแล้วก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่มันทำงานเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสื่อมได้เร็วเสื่อมได้เร็วกว่าส่วนอื่น
0: ทีนี้ไอ้จอประสาทตาเสื่อมนี่มันมีกี่ประเภทฮะ
2: จะมีอยู่2แบ
0: บ
2: แบบนึงมันค่อยๆเสื่อมไปมันเค้าเรียกว่าเนื้อเยื่อข้างในมันหายไปตายไปแบบนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยผิดปกติอะไรมากมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: คือมันค่อยๆเป็นจนเราชินกับมัน
2: ประมาณ
1: ใช่ครับ
0: อีกแบบละฮะ
2: อีกแบบนึงก็คือมันมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาแถวบริเวณนั้นเส้นเลือดงอกขึ้นมามันไม่ดีหนึ่งคือมันรั่วมันมีน้ำรั่วออกมาเยอะๆมีไขมันออกมาด้วยอันที่สองมันแตกพอแตกแล้วเลือดมันออก
0: โอ้
2: พอเลือดมันออกเรายิ่งมองเห็นแย่ไปใหญ่เลย
1: ที่เห็นคือที่มันตาแดงๆในบางคนที่เส้นเลือดในตาแตกคือแบบนั้นใช่ไหมฮะ
2: เรามองไม่เห็น
1: อ๋ออันนี้อยู่ด้านหลัง
2: มันอยู่ด้านหลังอย่างนี้เรามองเห็นตาขาวเราอะแดงๆอันนั้นไม่มีอะไร
1: ไม่ได
2: ้แต่อันนี้มันไม่เห็นเราไม่มีใครรู
1: ้พังแน่
2: อันนี้แย
0: ่มันอยู่ข้างในเลยว่างั้นเ
2: ถอะอยู่ข้างในลึกๆเลย
0: แล้วเราจะดูได้ไงหม
2: อเราก็ต้องไปขยายม่านตาตรวจจริงๆแล้วแต่ว่ามันมักจะมีอาการก่อนไงครับ
1: เช่นครับ
2: คือสมมติว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตรงนั้นเราจะมองเห็นเป็นอะไรบางๆไปบ้าง
0: เอามันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
2: คือไอ้แบบที่แห้งเนี่ยส่วนใหญ่เราแก้อะไรมันไม่ได้เพราะเซลล์มันหายไปแต่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายเยอะส่วนแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอก
1: ครับ
2: พอมันแตกปุ๊บบางครั้งเลือดมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เน
1: า
2: ะมันออก
1: เข้าไปเรื่อย
2: ไปเข้าไปในวุ้นลูกตาได้แล้วก็ตา

0: ันจะมวยเยอะมาก
1: อุ้ยเหรอ
0: บางคนมันเลือดออกจนไอ้ข้างในเนี่ยที่เป็นจอตาเนี่ยมันลอกออกมาด้วยเลือดมันไปอยู่ใต้
1: คือถ้าจอตาลอกนี่ก็จบเลย
0: ก็แย
1: ่ก็เหมือนแบบจอหนังมันพังอ่ะ
0: มันก็ยากอ่ะ
2: แล้วมันแก้ยังไงอ่ะหมออย่างเงี้ย
0: คือตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
2: เต้นหน่อยเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์
3: ใส่ตูดคุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับรุ่นใหญ่พาซ่าที่นี่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อเรามาฟังคุณหมออ้วนอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันก่อนครับ
2: จอประสาทตาเสื่อมมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
0: ตอนเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
1: อ๋อ
0: ใช่ครับ
1: แทงเข้าไปนี่เลย
2: ทิ่มไปเลย
0: อะปากไปนี่เลยครับปากลงไปปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าไปข้างในลูกตาเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นบุ้นตาเป็นช่องเราไม่ไปโดนพวกนี้ฮะถ้าไปโดนพวกนี้
1: แล้วอัน
0: ตราย
1: เราเส้นประสาททั้งนั้นเลย
2: ไม่แล้วตัวคนไข้ทำไงหมอต้องวางยาสลบต้องอะไรไหม
0: ไม่ต้องครับก็มีตัวช่วยทางให้ตามัน
1: ไม่แล้วมันจะมีอาการเจ็บ
0: อะไรมันต้องเจ็บบ้างม
1: ัน
0: ต้องเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็พยายามลดความเจ็บ
2: ด้วยการชวนคุยเรื่องตลก
0: หยอดยาชา
2: เหรอ
0: แล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ที่บอกฉีดยาเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียว
2: ฮะ
0: ฉีดทุกเดือน
2: โอ้โหครั้งเดียวจะขาดใจอยู่แล้ว
0: ฉีดทุกเดือนแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เข็มบางคนฉีดทั้งปีอะทุกเดือนไปแต่ก่อนเนาะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นท้ายสุดการมองเห็นแย่หมดไอ้ยาพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการแลกกันบ้างบางส่วนเจ็บบ้าง
2: ครับ
1: ยาพวกนี้ก็ไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคกับร่างกาย
0: มีครับ
1: มีโอกาสที่คุณจะแพ้ยานี้ไหมฮะเหมือนว่าโดนแล้ว
0: แพ้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ายาเนี่ยมันเป็นไปเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดไงว่าให้เส้นเลือดมันไอ้นี่ไปบางครั้งเราพบว่ามันทำให้เส้นเลือด
1: อื่น
0: มันตีบตันไปเราเกิดอาจจะเกิดคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได
2: ้
0: ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที
1: ่ก็อาจจะ 0.01 ประมาณนั้น
0: น้อยมากแหละ
2: แต่ก็มีโอกาส
0: แค่มีโอกาสเฉยๆแต่ว่าแต่มันแลกกันแล้วมันคุ้ม
2: มันคุ้มกว่าม
0: ันคุ้ม
4: มาถึงพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการขี่ช้างครับแต่ไม่ต้องจับตั๊กแตนนะครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อเทียนจ้ะ
2: พี่เทียน
5: จ้ะ
2: ที่นี่เข้ามาดูได้ฟรีไหม
5: ฟรีจ้ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
5: ใช่
1: นี่50 บาทคนละตะกร้าเลยไหม
2: ได้คนละตะกร้า
1: เฮ้ยมีตังค์นี
2: ่มีครบมาพี่เพชรจ่าย
1: ฮะ
2: ผมเอามานับว่าครบหรือเปล่า
1: ความจริงน่ะคนเป็นหมอเนี่ย
5: ต้องแลกตังก่อนนะคร
2: ับต้องแลกตังก่อนพี่เพชรคุยกับคุณป้าเข้าไป
1: วันนี้ออกประมาณกี่ตะกร้าครับ
5: ไม่ได้นะ
1: นักท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะไหมตอนนี้
5: เยอะค
1: ่
5: ะ
1: เยอะส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับตอนนี
5: ้มีจีนกับญี่ปุ่น
0: คุณรู้เรื่องเหรอ
5: ไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่แล้วก็ยกม
5: ืออย่าง50 บาทแล้วก็อู่ซื้อ
1: ถ้าจีนมาอู่ซื้อฝรั่งมา
5: ก็50 บาท
1: ลูกครึ่งฝรั่งจีนมา
5: 50
2: มานะ150
5: หยอดได้เลยค่ะ
2: หยอดได้เลยร้อยห้าสิบโอเค3 ตะกร้าแต่ความจริงเรากันเองอะนะเอาแถมหน่อยแล้วกันนะ
5: ได้
2: แถมนี่ไงเขาแถมให้
1: จริงป่ะ
2: จริงนี่ไงเขาแถมให้
5: ได้เลย
1: เอาเปลี่ยนชาวบ้านเน้น
2: ก่อนที่พี่เขาบอกว่าได้เลย
5: ใช่
2: ไ
5: ป
1: ก็ให้ใจ50เขาบอก
2: ไปดีกว่าขอบคุณยังดีมากเต้นหน่อยเต้นโชว์ใส่ตัว
3: ใส่ตัว
2: พอแล้ว
1: มันไปสุดยอด
2: เออสุดยอดไม่ต้องโชว์แล้วนะเดี๋ยวข้างในไม่ได้กิน
1: ลูกใหญ่ไปเลยเอาตัวนี้มั่ง
0: ไม่มีแย่งกันเลยนะเนี่ย
2: อ้าวลูกคุณหมอเคยมาที่นี่นานขนาดไหนครับ
0: น่าจะ10ปีได้แล้วมั้ง
2: 10ปีได้แล้วใช่ไห
0: ม
2: เออเปลี่ยนเปลี่ยนไปมั้ยฮะหรือว่าก็เหมือนเดิม
0: ไม่แน่ใจละ
2: ไม่แน่ใจพี่เพชรนี่เคยเข้ามาอย่างนี้มั้ยนอกจาก
1: ไม่เคยเคยแบบขี่เป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นตัวๆไปอยู่เป็นดงขนาดนี้ไม่เคย
2: เออแฮปปี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทั้งคุณหมอแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเดี๋ยวเราไปขี่ช้างด้วยกันเอาไปลูกเอาไปลูกเอออ่ะคุณหมอขี่ช้างอันนี้ครั้งแรกมั้ยฮะ
0: เคยขี่มาเหมือนกันแล้วมาก็มาขี
2: ่เ
0: ออแล้วก็ไปขี่อีกที่หนึ่งที่ลำปางมั้ง
2: อ๋อลำปางก็เหมือนกันไหมหมอเหมือนกันนะ
0: ก็เหมือนกัน
2: ก็ขยกขยแงงี้นะ
0: ขยกขยแงง
2: ผมก็กลัวความสูงแต่ว่าผมใช้อาศัยว่าไม่มองลงไปแล้วก็เกาะให้มันแน่นๆเอาไว้เกาะแน่นๆไว้ปลอดภัยที่สุด
6: โอ้นี่ก๊อฟจริง
2: หรอโอ้ขอบคุณครับ
1: มาคุณก๊อฟมาแล้วนี่แล้วมาคุณหมอครับ
2: มามามา
1: หนึ่งสองสามโอเค
2: สุดยอดสุด

0: ีคนพี่เลนเคยขอให้ลงคลองไหม
1: มีไหมมีไหม
0: มีเหรอแล้วทำไหม
1: ทำไม่ได้ทำไม่ได
2: ้คุณก๊อฟครับ
3: ครับ
2: คุณลองนึกภาพสมัยแม่ทัพไทยต้องขี่ช้างแล้วเดินทางไปรบเป็นเดือนเป็นปีดิครับ
1: ถูกต้อง
2: ต้องตั้งบทแบบนี
1: ้โอ้สมัยก่อนก่อนจะไปถึงที่รบเนี่ยนะเอวเอวข้างหมดนี่โหวิวข้างหลังสุดยอดงดงามเลยตรงนี้นี่นะครับ
4: ตอนนี้เดี๋ยวไปพักพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันต่อครับ
2: คือเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่มันจะเกิดจาก
0: ป้องกันบางส่วนได
1: ้
0: บางส
1: ่
0: ว
1: นเช่น
0: มีเรื่องของการสูบบุหรี่น
2: ะครับ
0: ถ้าเมื่อไหร่สูบบุหรี่ควรจะหยุดมันมีผลกับเส้นเลือดเราเล็ก
1: ๆ
0: ม
1: ี
0: ผลอยู่แล้ว
2: สองครับ
0: ควรจะหยุดมันมีวิตามินบางอย่างที่เชื่อว่าช่วยได้บ้างก็จะมีพวกเป็นจะบอกเป็นวิตามินเอก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรตินอยด์อีกกลุ่มคล้ายๆวิตามินเอคาโรทีน
1: อ๋ออยู่ในกลุ่มนั้น
0: ประมาณนั้นแล้ววิตามินอี
1: เอกับอี
0: ซิง
2: การพักผ่อนมีผลไหมครับ
0: ไม่ค่อยมีผล
2: หมายว่าเราพักผ่อนเยอะๆให้ตามันพักผ่อน
0: อันนี้ไม่มีผล
1: แต่สูบบุหรี่มีผลโดยตรง
0: สูบบุหรี่มีผล
1: ขึ้นไปเลย
0: แน่นอนเพราะนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออาจจะต้องคอยเช็คตัวเองบ้างครับ
1: เช็คยังไงหมอเช็คยังไง
0: เพราะว่าพวกเนี้ยเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเส้นตรงอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันคดโค้งไปอาจจะเริ่มมีปัญหาและต้องคอยดูทีละตาหรือว่ามีอะไรบางๆเป็นเงาดำๆบังไปหรือ
1: เรามองภาพได
0: ้รูปเล็กรูปใหญ่ไม่เท่ากัน
1: แต่ง่ายสุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือมองอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงดูว่ามันคดไหมถ
0: ้
1: าคดนี่ผิดปกติละ
0: ใช่
1: จอเสื่อมแล้ว
0: ใช่
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเงี้ย
5: โอ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับ
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าหลังจากได้เดินเที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วพี่ก๊อฟเลยขอพาคุณหมอและพี่เพชรมากินอาหารอร่อยๆกันสักหน่อย
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: หวานเจี๊ยบเลยครับ
1: ที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกผักหวาน
2: แล้วครับ
1: อันนี้เป็นยำกุ้งสดผักหวาน
0: เนื้อผักหวานเยอะนะเนี่ย
1: ใช่ฮะใช่ฮะหมอไม่ทานกุ้งเหรอหมอ
0: กินผักหวานก่อนว
1: ่
0: ามันเป็นยังไง
1: โอเคโอเคโอเค

0: กรอบ
1: กรอบมาก
0: นอกจากหวานมันมีความมัน
2: คือรสชาติของผักหวานเนี่ยมันจะมีเรียกว่ามีกลิ่นของ
1: เหม็นเคี้ยวหน่อย
2: อยู่นิดๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันจะหวาน
1: รสชาติดีกลมกล่อมแล้วเนี่ยมาก่อนเนี่ยผัดไทยแล้วก็เอาผักหวานมา
0: เป็นผักแก้ม
1: นี่น่าสนใจแต่ตัวของเขาสดหวานจริงนะรสชาติเขาคล้ายชะอมแต่ไม่ได้เหม็นเขียวอะไรเท่าชะอมต่อมา
2: อันนี้ผูกไทยมาเลยนะ
1: อะไร
2: เห็ดภูมิฐาน
1: ภูฐาน
2: เฮ้ย
1: ภูฐานมานี้อันนี้ปลากายเป็นทอดมัน
2: นะฮะ
1: ทอดมันปลากายนี่ผมว่าอันนี้ต่างชาติก็มากินได้เลยนะ
2: ใช่
1: มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรโอเวอร์จะนัวอ้วนๆของเขาอยู่
3: นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วการเสื่อมของวุ้นในลูกตาก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้เช่นกัน
1: วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะฮะก็คือ
0: ตรงนี้
1: อยู่ตรงนี้
0: คือจริงๆเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นวุ้นวุ้นเต็มเลยเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นน้ำบางส่วนบางคนมันจะมีส่วนที่เป็นวุ้นมันจับตัวเหมือนเป็นก้อนเล็ก
1: ๆ
0: มันก็ลอยอยู่ในเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นเป็นจุดดำๆไอ้เงาพวกนี้มันจะเห็นตอนที่เรามองไฟสว่างๆนะมองฟ้ามองอะไร
2: แล้
0: วเราอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยเกิด
1: อ๋อเหร
0: อทีนี้มันก็แค่ขยับไปขยับมาของมันแค่นี้มันไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าบุ้นตาบางส่วนมันขยับได้พอขยับไปขยับมามันมีการดึงลั้งตรงที่มันติดอยู่กับจอประสาทตาดึงไปดึงมามันฉีก
1: ทำไงอ่ะ
0: ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอทิ้งไปข้างในมันมีน้ำน้ำมันจะซาะเข้าไป
2: ในร่องที่ฉีก
0: ในตรงที่มันฉีกแล้วก็ไปอยู่ใต้จอตาเขาเรียกว่าเกิดจอตาลอกหลังจากนั้นเราก็จะมัวไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอันตรายแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ตอนที่มันมีการขยับมันดึงตรงจอตาเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นไฟแวบขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบเราอยู่ในที่มืดๆแล้วเหมือนไฟแวบขึ้นมาหรือมีใครถ่ายแฟลชข้างๆเราปั๊บขึ้นมาแสดงว่ามันมีการดึงถ้ามีไฟแวบๆไปตรวจดีกว่าถ้าหมอเจอว่ามันขาดเขาก็ยิงเลเซอร์ตรงที่มันมีการฉีกขาดค่อยกันได้แต่ว่าเราไม่ได้ยิงทุกคนนะถูกไหมมีไฟแวบๆมันไม่ได้ขาดทุกคนมันขาดน้อย
1: เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวแล้วเป็นเกี่ยวไหม
0: เกี่ยวนิดนึง
1: โอเคมา
2: โอกาสที่สั้นหรือยาวอันไหนเป็นง่ายกว่ากันครับ
0: สายตาสั้นโดยเฉพาะพวกที่สั้นเยอะ
1: ๆทำไมครับหมอ
0: ลูกตาเนี่ยมันยาวขึ้นสายตาสั้นคือมันไปตกก่อน
2: ตรงนี้ตกก่อนจออ่านตกตรงนี
0: ้แสดงว่าไอ้ลูกตาเนี่ยแทนที่มันจะกลมๆอย่างนี้มันยาวมันลีอย่างน
2: ี้
0: เพราะฉะนั้นพอมันลียาวเยอะไอ้จอประสาทตามันก็บางลงพอมันบางลงโอกาสฉีกก็ง่ายขึ้นใครสายตาสั้นเกิน600เนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีไฟแวบๆพึ่งระวังว่าจะฉีกขาด
1: เพราะนั่นคืออย่าลืมนะครับว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราย้ำเสมอว่าคือต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมถามคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาเป็นอย่างเงี้ยมีอาการแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยยอมบอกเราเก็บเงียบเก็บไว้ภูมิใจคนเดียว
2: เป็นแล้วเว้ย
1: ไม่ได้เราต้องไปย้ำเขาว่าต้องบอกเรานะเราจะได้รีบไปรักษาถูกไหมคุณหมอเพราะว่าคือโรคที่เราคุยวันนี้ผมบอกเลยว่าเกี่ยวกับพวกจอประสาทเสื่อมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือมันเน้นไปที่ผู้สูงอายุจริงๆสวัสดีครับบังเปิ้ล
2: สวัสดีครับ
1: นี่วันนี้ผมพาคุณหมอกับพี่เพชรมาทานโรตีสายไหมที่อร่อยที่สุดในโลก
2: ในโลกเลย
1: ใช่ป่ะ
4: ยังครับ
1: อ๋อยัง
4: ทำตัวไว้ก่อนทำตัวไว้ก่อน
1: อ๋อทำตัวไว้ก่อนนะ
4: ครับ
1: ร้านของเรานี่คือจุดเด่นต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะ
4: ก็เปิด24ชั่วโมงแล้วก็แป้งเราจะนิ่มกว่าเขา
1: ครับผม
4: เพราะเรามีสูตรแป้งหลายๆตัวที่เอามามารวมผสม
2: คิดเองหมดเลยทุกอย่าง
4: ครับคิดเองหมดเลย
1: อันนี้มันคงลองทำยากอ่ะเนอะ
4: ใช้เวลาเปิดก็เป็นเดือนอยู่ตัวนี้แหละครับคือทุกคนจะดึงขึ้นไม่ได้ลองทำให้พี่เขาดูหน่อย
1: โอ้นี่ไงเห็นไหม
4: มันต้องปั้นใช่ไหมมือ

0: ข้อยังแข็ง
1: โอ้โหมันคือมันต้องเลี้ยงไว้ตลอดใช่ไหม
0: ครับครับใช่
1: เลี้ยงไว้
2: แล้วเคยแปะไปแล้วมือพองไหมครับกระทะมัน
1: แรกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ครับไม่มือเราจะอยู่บนแป้ง
1: อ๋อโอเคอันนี้คือส่วนของแป้งไปดูตัวน้ำตาลหน่อย
0: ได้อันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะเนี่ยคือน้ำตาลทรายผสมน้ำ
1: ยังช่วงต้มอยู
0: ่ครับก็เทใส่ตัวนี
1: ้ในน้ำเย็น
0: ในน้ำเย็นครับเพื่อให้มันแข็งแล้วไปไหนต่อฮะพอมันแข็งปุ๊บเราก็
1: มายืด
0: มายืดตัวนี้

0: คือจริงแล้วเนี่ยการทาโรตีสายใหม่มันต้องมีวิธีการม้วนนะ
1: ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างแป้งกับน้ำตาล
2: หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลย
0: ประมาณนี้เนี่ยแป้งหนึ่งแผ่นพอ
2: พอครับไม่ต้องเยอะ
1: อ๋อต้องไล่แน่น
0: ๆเนี่ยบางคนไปแบบไปใช้แป้งเยอะไปไง
1: มุน
0: โอเคนี่เอง
3: เนี่ยปกติซื้อไปทีไรก็แป้งหมดก่อนไอ้นี่เหลือ
2: ที่ร้านขายแป้งเพิ่มครับ
0: โอ้ปะโถ
2: ต้องอะไรมากมาย
0: ปะโถ
1: มันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: กำลังพอดี
1: มันไม่ได้แบบถูกแยกระหว่างไส้กับแป้ง
2: ไงใช่ถูกต้องนั่นแหละที่ผมทำ
0: ย้ำทุกสัปดาห์เลยอย่าทำแต่งานอย่ามัวแต่เครียดอย่ามัวแต่หาเงินหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยหาเวลาให้กับคนรอบข้างด้วยนะฮะอย่าลืมว่าคนรอบข้างคือครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่มีใครช่วยดูแลได้นอกจากตัวคุณเอง
4: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นหาแบบอย่างน้อยสักอาทิตย์ละวันก็ยังดีวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวพากันไปเที่ยวไปเปิดสมองให้มันผ่อนคลาย
1: ถ้าครอบครัวไม่อยู่ทำไงวันอาทิตย
0: ์เขาไปไหนล่ะ
1: เอาเป็นวันเสาร์ได้ไหม
0: เอาวันเสาร์ก็ได
1: ้
0: ถ้าหากว่าไม่ว่างจริงให้ไปวันเสาร์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกันนะครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันกับชื่อรายการนะ
1: ครับสวัสดีขอบคุณคุณหมอก่อน
0: ครับขอบคุณครับครับฮะลาไปเลยครับเจอกันใหม่กับรายการ
5: รุ่นใหญ่พาซ่าน
0: ี่ท่านั่งสุดยอดยอมเลยท่านั่งสุดยอดครับพี่เอโอรุ่นใหญ่พาซ่า
6: คุณใหญ่พาซ่า

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้เราจะพามาซ่ากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านตาคุณหมออ้วนผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติกุลลีละวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราพี่เสนาเพชรพุทธิพงศ์พรหมสาขาณสกลนครผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักแสดงหรือว่าผู้กำกับวันนี้รับรองว่าสนุกอย่างแน่นอนครับ

0: ผมอยู่กับพี่เพชรแล้วก็
1: คุณหมอ
0: สวัสดีครับสวัสดีฮะนะครับคุณหมอแนะนำตัวนิดนึงครับ
2: คุณหมอกิติกุลครับ
0: ครับ
2: หมออ้วนก็ได
0: ้กันเองก็เรียกว่าหมออ้วน
3: เป็นเธอก็เป็นจักษุแพทย์
2: จักษุแพทย์
3: จักษุแพทย์
0: แต่หมอไม่ค่อยชอบให้เรียกว่าหมออ้วน
3: ทำไมครับ
0: หมอบอกหมอหุ่นดี
2: กลัวคนอื่นเขาจะแสลงใจ
3: มาเริ่มทางนี้เป็นหลักเลยล่ะ
0: คุณหมอเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมดีไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: นะเพราะว่าผู้สูงวัยโดยมากน่าจะเป็นกัน
3: เพราะอวัยวะที่สำคัญอันนึงเลยครับถ้าไม่มีตาเนี่ยมองไม่เห็น
2: ใช่
0: ครับแล้วพี่เพชรมีปัญหาเรื่องสายตาเรื่องอะไรบ้างไหม
3: คือชอบมองผู้หญิงอะครับหมออ
0: ันนั้นเตื้อตาส่อน
3: เอาละฮะอ๋ออ
0: ันนี้หมอช่วยได้ไหมฮะ
3: ได้ไหมฮะ
0: ตัวใครตัวมันวันนี้นะฮะพาทั้งสองท่านมาเที่ยวที่อยุธยาปกติคุณหมอได้มาสักกี่ครั้งฮะอยุธยา
2: โอ้หลายๆปีมาทีนึง
0: โอ้ไม่ได้มานานนะงั้นวันนี้เที่ยวสนุกแน่นอน
3: ผมมานี่ก็มาตีกอล์ฟแล้วกินกุ้งแล้วก็กลับเลย
0: ไม่ได้เดินเที่ยวเลย
3: ไม่ได้เดินเที่ยวเลยครั้งนี้เป็นบุญคุณมากเลยที่พาผมกับหมอเดินผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลครับ
0: ไม่เป็นไรผมคิดตังค์ไปเที่ยวเลยมั้ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปมั้ย
3: ไปสิครับ
0: ตามกันไปเลยฮะตามมาครับไปอันนี้ผมติดมาเลยเห็นไห
2: ม
0: ตามมา
2: การหมอหลง
0: ครับผมเดี๋ยวหมอหลง
3: เป็นหมอจีนขึ้นมาทันทีเลยหมอหลง
0: สวยดีนะฮะโอ้โหนี่ตรงนี้
3: คือผมว่าโบราณสถานของไทยนะถ้าทุกที่นะมีไอเดียที่จะจัดสวนหย่อมสวยๆแบบนี้ผมว่ามันดูมีคุณค่า
0: จริง
3: คือบางที่เนี่ยถูกทอดทิ้งไว้แบบหญ้าลกๆเข้าไป
2: อย่างน้อยให้รู้ว่าในสภาพถ้าดีๆอยู่มันจะเป็นยังไง
3: ใช่ครับ
0: เอาไหว้พระกันดีกว่าครับไหว้พระ

0: ตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นเจดีย์เก่านะหมอนะ
1: วันนี้น่าจะสร้างมาก่อนกรุงศรีอีก
0: ก็มี500ปีได้มั้ย 4-500
1: ถ้าประมาณนั้นนะครับ 4-500 ปี
0: ถือว่าเป็นเจดีย์เก่านะครับแล้วก็ยังบูรณะไว้ได้ดีมาก
1: สังเกตแลนด์สเคปต่างๆจะถูกจัดให้มันยังดูแบบขลังอ่ะ
0: ยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะมาก
2: เป็นโบราณสถานที่ประชาชนก็ใช้ประโยชน์เป็นแบบวัด
1: เป็นวัดได้ด้วยคือไม่ได้เป็นที่แบบไว้มาถ่ายรูปอย่างเดียว
0: ใช่
2: ไม่ใช่โบราณสถานแบบเดียวอย่างเดียว
1: โยนเหรียญลงไปใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่โยนเหรียญครับตรงกลางต้องประมาณนี้หนึ่งสองสาม
1: ลง
0: เป๊ะเลย
1: เด้งขอบครับเด้งขอบ
0: เป๊ะเลย
3: จอประสาทตาเสื่อมไม่รู้จัก
4: ไม่รู้จักครับ
5: น่าจะเป็นแบบมองอะไรค่อนข้างจะเลือนลางหน่อย
6: เหมือนแบบเราเพ่งมองคอมมากไปอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนวันเราทำงานอยู่กับหน้าจอคอมอะไรอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: ตัดละแรกเนี่ยไม่รู้จักจนในที่สุดมาเจอกับตัวเองทายป่ะมันก็จะเป็นไปตามอายุ
0: หมออ้วนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องจอประสาทตาในผู้สูงอายุ
2: ครับก็คือในผู้สูงอายุมันจะเริ่มมีเขาเรียกความเสื่อมเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยมันมีการตายของเนื้อเยื่อไปบางส่วน
0: คือเราจะเลี่ยงมันได้ไหมครับ
2: คือมันเป็นเฉพาะบางคน
1: แล้วแต่คนครับ
2: คนไหนมีความเสี่ยงก็จะเป็นอย่างเช่นบางคนมีเรื่องกรรมพันธุ์บางคนมีเรื่องการสูบบุหรี
0: ่อย่างพี่เพชรเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอาชีพนักแสดงต้องเจอแดดต้องเจอแสงต้องเจอไฟเจอรีเฟกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำให้จอประสาทตาของพี่เพชรเขาแบบว่าเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหม
2: ก็ไม่อะครับ
0: คือปกติก็เรียบปกติไม่มีอะไร
2: ไม่มีอะไร
0: อ๋อเหรอง
2: านที่เป็นตาฝรั่งก็เห็นเป็นสีฟ้าถ้าเป็นบ้านเราก็สีน้ำตาลดำๆ
1: น้ำตาลดำๆครับ
2: ข้างในสีส้มๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นจอประสาทตาใหญ่ๆเลยแล้วก็การมองเห็นจริงๆเนี่ยด้านข้างๆเนี่ยจริงๆไม่ชัดแต่ว่าจะมีจุดที่ชัดอยู่แถวบริเวณตรงนี้นิดเดียวครับอ่านหนังสือได้ไม่ได้ก็อยู่ที่จุดเนี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีขั้วเส้นประสาทตาต่อไปข้างหลังแล้วก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่มันทำงานเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเสื่อมได้เร็วเสื่อมได้เร็วกว่าส่วนอื่น
0: ทีนี้ไอ้จอประสาทตาเสื่อมนี่มันมีกี่ประเภทฮะ
2: จะมีอยู่2แบ
0: บ
2: แบบนึงมันค่อยๆเสื่อมไปมันเค้าเรียกว่าเนื้อเยื่อข้างในมันหายไปตายไปแบบนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยผิดปกติอะไรมากมันค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: คือมันก็ค่อยเป็นจนเราชินกับมัน
2: ประมาณ
1: ใช่ครับ
0: อีกแบบละฮะ
2: อีกแบบนึงก็คือมันมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาแถวบริเวณนั้นเส้นเลือดงอกขึ้นมามันไม่ดีหนึ่งคือมันรั่วมันมีน้ำรั่วออกมาเยอะๆมีไขมันออกมาด้วยอันที่สองมันแตกพอแตกแล้วเลือดมันออก
0: โอ้
2: พอเลือดมันออกเรายิ่งมองเห็นแย่ไปใหญ่เลย
1: ที่เห็นคือที่มันตาแดงๆในบางคนที่เส้นเลือดในตาแตกคือแบบนั้นใช่ไหมฮะ
2: เรามองไม่เห็น
1: อ๋ออันนี้อยู่ด้านหลัง
2: มันอยู่ด้านหลังอย่างนี้เรามองเห็นตาขาวเราอ่ะแดงๆอันนั้นไม่มีอะไรแต่อันนี้มันไม่เห็นเราไม่มีใครรู
1: ้พังแน่
2: อันนี้แย
0: ่มันอยู่ข้างในเลยว่างั้นเถอะอ
2: ยู่ข้างในลึกๆเลย
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงหม
2: อเราก็ต้องไปขยายม่านตาตรวจจริงๆแล้วแต่ว่ามันมักจะมีอาการก่อนไงครับ
1: เช่นครับ
2: คือสมมติว่ามีการตายของเนื้อเยื่อตรงนั้นเราจะมองเห็นเป็นอะไรบางๆไปบ้าง
0: เอ้ามันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
2: คือไอ้แบบที่แห้งเนี่ยส่วนใหญ่เราแก้อะไรมันไม่ได้เพราะเซลล์มันหายไปแต่ว่ามันไม่ค่อยอันตรายเยอะส่วนแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอก
1: ครับ
2: พอมันแตกปุ๊บบางครั้งเลือดมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เน
1: า
2: ะมันออก
1: ปิ้นไปเรื่อย
2: ไปเข้าไปในวุ้นลูกตาได้แล้วก็ตามันจะมัวเยอะมาก
0: อุ้ยเหรอ
2: บางคนมันเลือดออกจนไอ้ข้างในเนี่ยที่เป็นจอตาเนี่ยมันลอกออกมาด้วยเลือดมันไปอยู่ใต้
1: คือถ้าจอตาลอกนี่ก็จบเลย
2: ก็แย
1: ่ก็เหมือนแบบจอหนังมัน
2: มันก็ยากอะ
0: แล้วมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
2: คือตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
0: เต้นหน่อยเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์ใส่ตูดใส่ตูด
8: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
9: ังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับรุ่นใหญ่พาซ่าที่นี่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแต่ก่อนจะไปเที่ยวกันต่อเรามาฟังคุณหมออ้วนอธิบายถึงวิธีการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันก่อนครับ
0: จอประสาทตาเสื่อมมันแก้ยังไงอะหมออย่างเงี้ย
2: ตอนนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในลูกตา
0: อ๋อ
2: ใช่ครับ
1: แทงเข้าไปนี่เลย
0: ทิ้งไปเลย
2: ปักไปนี่เลยครับป
0: ัก
2: ลงไปปุ๊บแล้วก็ฉีดยาเข้าไปข้างในลูกตาเข้าไปอยู่ในส่วนที่เป็นบุ้นตาเป็นช่องเราไม่ไปโดนพวกนี้ฮะถ้าไปโดนพวกนี้
1: อันตรายเราเส้นประสาททั้งนั้นเลย
0: ไม่แล้วตัวคนไข้ทำไงหมอต้องวางยาสลบต้องอะไรไหม
2: ไม่ต้องครับก็มีตัวช่วยทางให้ตามันไม่
1: แล้วมันจะมีอาการเจ็บอะไร
2: มันต้องเจ็บบ้าง
1: มัน
2: ต้องเจ็บบ้างแต่ว่าเราก็พยายามลดความเจ็บ
0: ด้วยการชวนคุยเรื่องตลก
2: หยอดยาชา
0: เหรอ
2: แล้วก็ข้อสำคัญคือไอ้ที่บอกฉีดยาเนี่ยไม่ได้ฉีดครั้งเดียว
0: ฮะ
2: ฉีดทุกเดือนครับ
0: โอ้โหครั้งเดียวจะขาดใจอยู่แล้ว
2: ฉีดทุกเดือนแล้วก็ต่อเนื่องกันอย่างน้อย3เข็มบางคนฉีดทั้งปีอะทุกเดือนไปแต่ก่อนเนาะเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นท้ายสุดการมองเห็นแย่หมดไอ้ยาพวกนี้มันมาช่วยเราเยอะมากเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีการแลกกันบ้างบางส่วนเจ็บบ้าง
0: ครับ
1: ยาพวกนี้ก็ไม่ได้มีไซด์เอฟเฟคกับร่างกาย
2: มีครับ
1: มีโอกาสที่คุณจะแพ้ยานี้ไหมฮะเหมือนว่าโดนแล้ว
2: แพ้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ายาเนี่ยมันเป็นไปเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดไงว่าให้เส้นเลือดมันไอ้นี่ไปบางครั้งเราพบว่ามันทำให้เส้นเลือด
1: อื่น
2: มันตีบตันไปเราเกิดอาจจะเกิดคล้ายๆอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได
0: ้
2: ประมาณนั้นอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงที
1: ่ก็อาจจะ 0.01 ประมาณนั้น
2: น้อยมากแหละ
0: แต่ก็มีโอกาส
2: แค่มีโอกาสเฉยๆแต่ว่าแต่มันแลกกันแล้วมันคุ้ม
0: มันคุ้มกว่าม
2: ันคุ้ม
9: มาถึงพระนครศรีอยุธยากันทั้งทีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการขี่ช้างครับแต่ไม่ต้องจับตั๊กแตนนะครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรจ๊ะ
10: ชื่อเทียนจ้ะ
0: พี่เทียน
10: จ้ะ
0: ที่นี่เข้ามาดูได้ฟรีไหม
10: ฟรีจ้ะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้อาหารอะไรก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อย
10: ใช่
1: นี่50 บาทคนละตะกร้าเลยไหม
0: ได้คนละตะกร้า
1: เฮ้ยมีตังค์นี
0: ่มีครบมาพี่เพชรจ่าย
1: ฮะ
0: ผมเอามานับว่าครบหรือเปล่า
1: ความจริงน่ะคนเป็นหมอเนี่ย
10: ต้องแลกตังก่อนนะคร
0: ับต้องแลกตังก่อนพี่เพชรคุยกับคุณป้าเข้าไป
1: วันนี้ออกประมาณกี่ตะกร้าครับ
10: ไม่ได้นะ
1: นักท่องเที่ยวเยอะไหมเยอะไหมตอนนี้
10: เยอะค
1: ่
10: ะ
1: เยอะส่วนใหญ่เป็นชาติอะไรครับตอนนี
10: ้มีจีนกับญี่ปุ่น
2: คุณรู้เรื่องเหรอ
10: ไม่ค่อยเท่าไหร่คร
1: ับ
10: อย่าง50 บาทแล้วก็อู่ซื้ออ
1: ู่ซื้ออู่ซื้อถ้าจีนมาอู่ซื้อฝรั่งมา
10: ก็50 บาท
1: ลูกครึ่งฝรั่งจีนมา
10: 50
0: มานะ150
10: หยอดได้เลยค่ะ
0: หยอดได้เลยแย่150โอเค3ตะกร้าแต่ความจริงเรากันเองอะนะเอาแถมหน่อยแล้วกันนะ
10: ได้
0: แถมนี่ไงเขาแถมให้
1: จริงป่ะ
0: จริงนี่ไงเขาแถมให้แถมให้
10: ได้เลยได้เลย
1: เอาเปรียบชาวบ้านเน้น
0: ก่อนที่อ่ะพี่เขาบอกว่าได้เลย
10: ใช่ไ
1: ปก็ให้ใจ50เขาบอก
0: ต้องไปดีกว่า
11: ได้อยู่ฮะก็ยินดี
0: ขอบคุณยังดีมากเต้นหน่อยเต้นเต้นโชว์
1: ใส่ตัวลูกใหญ่ไปเลย เอาตัวนี้มั่ง
2: ไม่มีแย่งกันเลยนะเนี่ย
0: อ้าวลูกคุณหมอเคยมาที่นี่นานขนาดไหนครับ
2: น่าจะ10ปีได้แล้วมั้ง
0: 10ปีได้แล้วใช่ไห
2: ม
0: เออเปลี่ยนไปไหมฮะหรือว่าก็เหมือนเดิม
2: ไม่แน่ใจละ
0: ไม่แน่ใจพี่เพชรนี่เคยเข้ามาอย่างนี้ไหมนอกจาก
1: ไม่เคยแต่แบบขี่เป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นตัวไปอยู่เป็นดงขนาดนี้ไม่เคย
0: แฮปปี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทั้งคุณหมอแล้วก็พี่เพชรเนี่ยเดี๋ยวเราไปขี่ช้างด้วยกันเอาไปลูกเอาไปลูกคุณหมอขี่ช้างอันนี้ครั้งแรกไหมฮะ
2: เคยขี่มาเหมือนกันครั้งที่แล้วมาก็มาขี
0: ่
2: แล้วก็ไปขี่อีกที่หนึ่งที่ลำปางมั้ง
0: อ๋อลำปางก็เหมือนกันไหมหมอเหมือนกันนะ
2: ก็เหมือนกัน
0: ก็ขยกขยแงงเงี้ยนะ
2: ขยกขยแงง
0: ผมก็กลัวความสูงแต่ว่าผมใช้อาศัยว่าไม่มองลงไปแล้วก็เกาะให้มันแน่นๆเอาไว้เกาะแน่นๆไว้ปลอดภัยที่สุด
12: โอ้ก๊อฟจริง
0: หรอโอ้ขอบคุณครับ
1: มาคุณก๊อฟมาแล้วนี่แล้วมาคุณหมอครับ
0: มา
1: หนึ่งสองสามโอเค
0: สุดยอดสุด

0: ีคนพี่เลนเคยขอให้ลงคลองไหม
1: มีไหมมีไห
0: ม
1: ม
0: ีเหรอแล้วทำไหม
1: ทำไม่ได้ทำไม่ได
2: ้คุณก๊อฟครับ
3: ครับ
2: คุณลองนึกภาพสมัยแม่ทัพไทยต้องขี่ช้างแล้วเดินทางไปลบเป็นเดือนเป็นปีดิครับ
3: ถูกต้อง
2: ต้องนั่งบนแบบนี
1: ้โอ้สมัยก่อนก่อนจะไปถึงที่ลบเนี่ยนะเอวโอ้ทั้งหมดนี่โหวิวข้างหลังสุดยอดงดงามเลยตรงนี้นี่นะครับ
4: ตอนนี้เดี๋ยวไปพักพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุกันต่อครับ
2: ก็เป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้แต่มันจะเกิดจาก
5: ป้องกันบางส่วนได
1: ้
5: บางส
1: ่
5: ว
1: นเช่นทำยังไง
5: มีเรื่องของการสูบบุหรี
2: ่
5: ถ้าเมื่อไหร่สูบบุหรี่ควรจะหยุดมันมีผลกับเส้นเลือดเราเล็ก
1: ๆ
5: ม
1: ี
5: ผลอยู่แล้ว
2: สองครับ
5: ควรจะหยุดมันมีวิตามินบางอย่างที่เชื่อว่าช่วยได้บ้างก็จะมีพวกเป็นจะบอกเป็นวิตามิน A ก็ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรติโนอีกกลุ่มคล้ายๆวิตามิน A คาโรทีน
1: อ๋ออยู่ในกลุ่มนั้น
5: ประมาณนั้นแล้ววิตามิน E
1: A กับ E
5: ซิง
2: การพักผ่อนมีผลไหมครับ
5: ไม่ค่อยมีผล
2: หมายว่าเราพักผ่อนเยอะๆให้ตามันพักผ่อน
5: อันนี้ไม่มีผล
1: แต่สูบบุหรี่มีผลโดยตรง
5: สูบบุหรี่มีผล
1: ขึ้นไปเลย
5: แน่นอนเพราะนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออาจจะต้องคอยเช็คตัวเองบ้างครับ
1: เช็คยังไงหมอเช็คยังไง
5: เพราะว่าเราจะสังเกตว่าเวลาเรามองเส้นตรงอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันคดโค้งไปอาจจะเริ่มมีปัญหาและต้องคอยดูทีละตาหรือว่ามีอะไรบางๆเป็นเงาดำๆบังไปหรือเรามองภาพ
1: ได
5: ้รูปเล็กรูปใหญ่ไม่เท่ากัน
1: แต่ง่ายสุดก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือมองอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นตรงดูว่ามันคดไหมถ
5: ้
1: าคดนี่ผิดปกติแล้ว
5: ใช่
1: จอเสื่อมแล้ว
5: ใช่
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่างเง
6: ี้
1: ย
6: โอ้ยหวานเจี๊ยบเลยครับ
4: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าหลังจากได้เดินเที่ยวกันอย่างเต็มที่แล้วพี่ก๊อฟเลยขอพาคุณหมอและพี่เพชรมากินอาหารอร่อยๆกันสักหน่อย
1: มาเลยครับผมพาไปทางผักหวาน
2: ผักหวานนะครับ
1: ผักหวานครับผมอย่าง
6: เงี้ยหวานไหมหวานเจี๊ยบเลยครับ
1: ที่ร้านนี้นะครับเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับพวกผักหวาน
2: แล้วครับ
1: อันนี้เป็นยำกุ้งสดผักหวาน
5: เนื้อผักหวานเยอะนะเนี่ย
1: ใช่ฮะใช่ฮะหมอไม่ทานกุ้งเหรอหมอ
5: ชิมผักหวานก่อนว่ามันเป็นยังไง

0: Oke.
1: กรอบ
0: กรอบมาก
1: นอกจากหวานมันมีความมัน
2: คือรสชาติของผักหวานเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีกลิ่นของ
0: เหม็นเขียว
2: อยู่นิดๆอะไรเงี้ย

0: อมแต่ไม่ได้เหม็นเขียวอะไรเท่าชะอมอ่ะต่อมาฮะต่อมา
1: อันนี้ผูกไทยมาเลยนะ
0: อะไรอ่ะ
1: เห็ดภูมิฐาน
0: ภูฐาน
1: เฮ้ยภูฐาน
0: ภูฐานมานี่อันนี้ปลากายเป็นทอดมัน
1: นะฮะ
0: ทอดมันปลากายนี่ผมว่าอันนี้ต่างชาติก็มากินได้เลยนะ
1: ใช่
0: มันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรโอเวอร์จะนัวๆอ้วนๆของเขาอยู
2: ่นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วการเสื่อมของวุ้นในลูกตาก็ทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้เช่นกัน
0: วุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะฮะก็คือ
3: ตรงนี้
0: อยู่ตรงนี้
3: คือจริงๆเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นวุ้นวุ้นเต็มเลยเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นน้ำบางส่วนบางคนมันจะมีส่วนที่เป็นวุ้นมันจับตัวเหมือนเป็นก้อนเล็ก
0: ๆ
3: มันก็ลอยอยู่ในเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเห็นเป็นจุดดำๆไอ้เงาพวกเนี้ยมันจะเห็นตอนที่เรามองไฟสว่างๆมองฟ้ามองอะไร
4: แล้ว
3: เราอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยเกิด
0: อ๋อเหร
3: อทีนี้มันก็แค่ขยับไปขยับมาของมันแค่เนี้ยมันไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าวุ้นตาบางส่วนมันขยับได้พอขยับไปขยับมามันมีการดึงลั้งตรงที่มันติดอยู่กับจอประสาทตาดึงไปดึงมามันฉีก
0: ทำไงอ่ะ
3: ตอนนี้อาจจะยังไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอทิ้งไปข้างในมันมีน้ำมันจะซ้อเข้าไป
1: ในร่องที่ฉีก
3: ในตรงที่มันฉีกแล้วก็ไปอยู่
1: ใต
3: ้จอตาเขาเรียกว่าเกิดจอตาลอกหลังจากนั้นเราก็จะเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยอันตรายแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ตอนที่มันมีการขยับมันดึงตรงจอตาเราจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆเป็นไฟแวบขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบเราอยู่ในที่มืดๆแล้วเหมือนไฟแวบขึ้นมาหรือมีใครถ่ายแฟลชข้างๆเราปั๊บขึ้นมาแสดงว่ามันมีการดึงถ้ามีไฟแวบๆไปตรวจดีกว่าถ้าหมอเจอว่ามันขาดเขาก็ยิงเลเซอร์ตรงที่มันมีการฉีกขาดค่อยกันได้แต่ว่าเราไม่ได้ยิงทุกคนนะถูกไหมมีไฟแวบๆมันไม่ได้ขาดทุกคนมันขาดน้อย
0: เกี่ยวกับสายตาสั้นสายตายาวแล้วเป็นเกี่ยวไหม
3: เกี่ยวนิดนึง
0: โอเค
1: เอามาโอกาสที่สั้นหรือยาวอันไหนเป็นง่ายกว่ากันครับ
3: สายตาสั้นโดยเฉพาะพวกที่สั้นเยอะ
0: ๆทำไมครับหมอ
3: ไอ้ลูกตาเนี่ยมันยาวขึ้นสายตาสั้นคือมันไปตกก่อน
1: ตกก่อนตรงนี้ตกก่อนในจออ่านตกตรงนี
3: ้แสดงว่าไอ้ลูกตาเนี่ยแทนที่มันจะกลมๆอย่างนี้มันยาวมันลีอย่างน
1: ี้
3: เพราะฉะนั้นพอมันลียาวเยอะไอ้จอประสาทตามันก็บางลงพอมันบางลงโอกาสฉีกก็ง่ายขึ้นใครสายตาสั้นเกิน600เนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่มีไฟแวบๆพึงระวังว่าจะฉีกขาด
0: เพราะนั่นคืออย่าลืมนะครับว่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยเราย้ำเสมอว่าคือต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมถามคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเวลาเป็นอย่างเงี้ยมีอาการแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยยอมบอกเราเก็บเงียบเก็บไว้ภูมิใจคนเดียว
1: เป็นแล้วเว้ย
0: ไม่ได้เราต้องไปย้ำเขาว่าต้องบอกเรานะเราจะได้รีบไปรักษาถูกไหมคุณหมอเพราะว่าคือโรคที่เราคุยวันนี้ผมบอกเลยว่าเกี่ยวกับพวกจอประสาทตาเสื่อมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยคือมันเน้นไปที่ผู้สูงอายุจริงๆสวัสดีครับบังเปิ้ล
1: สวัสดีครับ
0: นี่วันนี้ผมพาคุณหมอกับพี่เพชรมาทานโรตีสายไหมที่อร่อยที่สุดในโลก
1: ในโลกเลย
0: ใช่ป่ะ
5: ยังครับ
0: อ๋อยังเหรอ
5: ทำตัวไว้ก่อน
0: โอ้ทำตัวไว้ก่อนนะ
5: ครับ
0: ร้านของเรานี่คือจุดเด่นต่างจากคนอื่นยังไงอ
5: ่
0: ะ
5: ก็เปิด24ชั่วโมงแล้วก็แป้งเราจะนิ่มกว่าเขา
0: ครับผม
5: เพราะเรามีสูตรแป้งหลายๆตัวที่เอามารวมผสม
1: คิดเองหมดเลยทุกอย่าง
5: ครับคิดเองหมดเลย
0: อ่ะอันนี้มันคงลองทำยากอะเนอะ
5: ใช้เวลาฝึกก็เป็นเดือนอยู่ตัวนี้แหละครับคือทุกคนจะดึงขึ้นไม่ได้ลองทำให้พี่เขาดูหน่อย
0: โอ้นี่ไงเห็นไหม
5: มันต้องปั้นใช่ไหมมือต้องข้อแข็ง
0: โอ้โหมันคือมันต้องเลี้ยงไว้ตลอดใช่ไหม
5: ครับใช่
0: เลี้ยงไว้
1: แล้วเคยแปะไปแล้วมือพองไหมครับกระทะมันร้อน
0: แรกอะ
5: ไม่ครับไม่มือเราจะอยู่บนแป้ง
0: อ๋อโอเคอันนี้คือส่วนของแป้งไปดูตัวน้ำตาลหน่อย
5: ได้อันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะเนี่ยคือน้ำตาลทรายผสมน้ำ
0: นี่ช่วงต้นอยู
5: ่ครับก็เทใส่ตัวนี
0: ้ในน้ำเย็น
5: ในน้ำเย็นครับเพื่อให้มันแข็ง
1: แล้วไปไหนต่อฮะ
5: พอมันแข็งปุ๊บเราก็
0: มายืด
5: ตัวนี้

0: คือจริงแล้วเนี่ยการทาโรตีสายใหม่มันต้องมีวิธีการม้วนนะ
1: ต้องมีสัดส่วนที่พอเหมาะระหว่างแป้งกับน้ำตาล
2: หวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลย
0: ประมาณนี้เนี่ยแป้งหนึ่งแผ่นพอ
2: พอครับไม่ต้องเยอะ
1: ต้องไล่ต้องไล่แน่นๆ
0: เนี่ยบางคนไปแบบไปใช้แป้งเยอะไปไง
1: มุนมุนมุนมุนมุน
0: โอแค่นี้เอง
3: เนี่ยปกติซื้อไปทีไรก็แป้งหมดก่อนใช่นี่เหลือ
2: ที่ร้านขายแป้งเพิ่มครับ
0: โอ้โห
2: ไม่ต้องอะไรมาก
0: โถ
1: มันจะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน
0: กำลังพอดี
1: มันไม่ได้แบบถูกแยกระหว่างไส้กับแป้ง
2: ใช่ถูกต้องนั่นแหละที่ผมทำ
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: บางอิมรอน
0: ย้ำทุกสัปดาห์เลยอย่าทำแต่งานอย่ามัวแต่เครียดอย่ามัวแต่หาเงินหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยหาเวลาให้กับคนรอบข้างด้วยนะฮะอย่าลืมว่าคนรอบข้างคือครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่มีใครช่วยดูแลได้นอกจากตัวคุณเอง
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นหาแบบอย่างน้อยสักอาทิตย์ละวันก็ยังดีวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวพากันไปเที่ยวไปเปิดสมองให้มันผ่อนคลาย
1: ถ้าครอบครัวไม่อยู่ทำไงวันอาทิตย
0: ์เขาไปไหนล่ะ
1: เอาเป็นวันเสาร์ได้ไหม
0: เอาวันเสาร์ก็ได
1: ้
0: ถ้าหากว่าไม่ว่างจริงให้ไปวันเสาร์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับดูแลคนรอบข้างด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนกันนะครับรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันกับชื่อรายการนะ
1: ครับสวัสดีขอบคุณคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับขอบคุณครับฮัลโหลเลยครับเจอกันใหม่กับรายการ
4: รุ่นใหญ่พาซ่าน
0: ี่ท่านั่งสุดยอดยอมเลยท่านั่งสุดยอดครับพี่
5: ใหญ่พาซ่า

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาณีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหลายคนบอกโอ้โหคำนี้ดูยากนะนะคะแต่ทราบว่าที่วัดประยูรวงศาวาสของเราก็มีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะคะทำไมที่วัดประยูรวงศาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพุทธศาสนาจากคำถามว่าทำไมวัดประยูรวงศาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งมีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนวัดสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ก็เรียกจัดเป็นสำนักเรียนสำนักเรียนวัดประยูรสาวาสเนี่ยรุ่งเรืองมานานซึ่งอาตมาภาพรับรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านมาท่านก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2520ถึงประมาณ2540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดประยูรสาวาสรุ่งเรือง

0: นั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็ก
1: ค่ะ
0: ซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั้นคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดรูปปัจจุบัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สาธมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยงสวัสดิ์เจ้าสงเรียนวัดประยงสวัสดิ์ก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นมานคร
1: เจ้าค่ะ
0: รุ่นต่อมาก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
1: ค่ะ
0: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปเนี่ยจะมาเรียนหนังสือที่นี
1: ่
0: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประยงสาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประยงสาวาส
1: ถ้าเป็นทางโลกก็คับคล้ายคับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นแม่เหล็กเลยในการที่จะดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี
1: ่นะเจ้าค่ะ
0: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นก็เป็นกำลังสำคัญของศาสนาในยุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ยน
1: ะ
0: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการป้องกันศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
1: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดประยูรงสาวาศึกษามาถึงปัจจุบันนี้แล้วเป็นส่วนของการสร้างความแตกต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: อาจารย์พรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแดร์ล็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: ตำรับตำราเป็นดั้งเดิมเป็นเมนวลเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูเต็มดีในเรื่องของการสอนบาลี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วนะมันมีสื่อการสอนอะไรแยะมากมายเลยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียนผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อยสองเรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนรไปในทิศทางที่ร่วมสมัยกับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนรส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียนที่ทำโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทย
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าความโชคดีเรียกว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียนที่ทำเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยน้อยแล้วพอเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราล้ำลึกถึงว่าวัดประยุรงสวาสของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานคณะสงฆ์เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้วัดประยงอยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนกำลังของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไปฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแหละ

0: พอช่วงจังหวะนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะว่าพระพรหมบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดกุลสาวาส
1: ค่ะ
0: ท่านได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางการสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ
1: ่
0: นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาล
1: ั
0: ยจนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาลัยสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดประยุรวงศ์เป็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: ถึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ายังไงเจ้าคะพระอาจารย
0: ์โอ้ต้องจะเป็นผอมว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามาเขาก็ปริยัติในหลังพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคะ
0: ปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร์เรียกว่าคันธธุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่มั้ย
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทนั่นคือการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: เนี่ย3ป
1: อ3ป
0: อนั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่1
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งก็เพราะว่าโบราณกาลอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมี3ปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนทิติยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาลอาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติประมาณนั้นเป็นหลักศาสนทิติยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ในทางพุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าค่ะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยเจ้า
0: ค่ะเขาก็มีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนด
1: ค่ะ
0: ว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไร
1: ค่ะ
0: แต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว้หลักสูตรบาลี
1: ค
0: ณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว
1: ้
0: ชั้นไวยากรณ์ประโยค1 2
1: ค่ะ
0: ประโยคปท3ถึงประโยคปท9เขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลการวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอย
0: ู่แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ
1: ์
0: จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวง
1: ค่ะ
0: สนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ
1: ์
0: เช่นเป็นเรียนธรรม3ประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม3ประโยคถึงเปลี่ยนธรรม6ประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลือง

0: หัวก็พระราชทานพัดปริยธรรม6ประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นปริยธรรม9ประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดปริยธรรม9ประโยค
1: ค
0: ่ะเห็นมั้ยเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนรท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะรู้ความหมายว่าเวลาพระอาจารย์และญาติโยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสาถังสัพพยัญชนังเกวัละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอัตถะความลึกถึงอัตถาที่บายเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนะพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร
1: ์เจ้าค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนะอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ได้กำหนดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี้ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนเน้นให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อๆไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
1: ้
0: เป็นวิธีปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะขอเจริญพร
1: แล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระปริยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายในปัจจัยที่สองของผู้เรียนสองส่วนนี้นำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรม ออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือสำคัญในการรันจัดการจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีพรบของพระปริยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปริยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญนะมีม.1ถึงม.6น
1: ะ
0: เรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องการบริหารอันนี้ก็คือเป็นองค์กรสำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบพระราชธรรมฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงฤทธิ์อยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดปฐุมสวาทด้วยเพราะได้พรบอันนี้มาแผงฤทธิ์เราจะต้องเข้าสู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิติขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะ
1: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
0: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาธรรมต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าสำนักหรือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักเรียน
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์ได้รับทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบนั้น เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรก็ต้องขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการศึกษา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่สองผู้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีฉันทะเนี่ยนะฉันทะกุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเณรทั้งร้อยรูปมีฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
1: แตกต่างกัน
0: พอเข้ามาเราก็พยายามที่จะหล่อหลอมไอ้ความหล่อหลอมจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละลูกไม่เหมือนกันในว่าฉันทากุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้งภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
1: ก็ยิ่งไปเรียนเก้าเลยนะฮะ
0: โอ้เห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมากทุ่มเทกล
1: ุ
0: ่มนี้ก็จะมีฉันทะสอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอันนี้สองอบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระประยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นจะเป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนหรือพอ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระประยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
0: นี่อะไรเป็นการถามที่สุดยอดมากเลยที่ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดปัญญรงค์สาวว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระพุทธธรรมแล้วใจก็มาฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเรานะไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโหวยังแหว่งอยู่นะนะต่อมาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้วมีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดปัญญรงค์สาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นทรัพยากรที่นี
1: ่
0: คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่เราจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมายทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอเรามาดูบ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ส่งพลังอยู
1: ่
0: ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันส่งพลังในเรื่องของจัดทัพปริยัติธรรมเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้ในการนี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังอดีตเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวะเองนะเพราะคารวะก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะอาจจะไม่เรียนถึงปริญญาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เมื่อพระเก่ง
1: ค่ะ
0: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเราในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางศาสนามาแสดง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินปฏิมากรรมทางในอดีตผ่านพุทธศิลป์เรามาตั้งโชว
1: ์ค่ะ
0: จะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านศึกษาพุทธศิลป์
1: ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่สิ่งที่พอที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนนี่แหละ one stop service มีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหารือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับนาสงไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธงหลักธรรมเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระพรหมบัณฑิตอยู่เบื้องหลังท่านไม่อยู่ข้างหน้าช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้สาธมิกเพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติจะเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูรถ้าจุดมุ่งหมายของปริยัติของวัดประยูรคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวม
1: เจ้าค่ะ
0: โลกมวลรวมจะได้อานิสงส์จากการที่พระทรงปริยัติ
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัดจากพระอาจารย์เราอย่างนั้นใช่ไหมคะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: เดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เรียนเหมือนกัน
1: เรียนเหมือนกัน
0: วัดผลก็เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วความ
0: ท้าบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
1: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ความท้าทายมากที่สุดคือใจ
1: ใจ
0: ที่ทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างของวัดประยูรสาวาทเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีงานที่เด่นก็คือว่าเป็นสำนักพระนักเทศถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
1: ค่ะ
0: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงก็ไม่มีแววที่จะได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วการอนาคตเนี่ยใครละจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่ของศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพระไม่เรียนพระไม่เรียนเรื่องการสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดประยูรสาวาทเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
1: ค่ะ
0: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหยื่อ
1: ค่ะ
0: แม่นกต้องเก่ง
1: โครงการอบรมพระเผยแผ่ธรรมะ
0: นี่แหละใครๆก็มาที่นี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติวัดประยูรสาวาท
1: เรียกว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระประยัติก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันคือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะวัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูรที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ว่าวัดประยูรสาวาทเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงานเผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัด
1: ค่ะ
0: จะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาคเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลก เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้อย่างหลากหลายเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
0: การศึกษาม
1: ัน
0: นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติอย่างนี้นะการเข้าใจเข้าถึงหลักธรรมและสามารถสนองรับใช้สังคมได้
1: เจ้าค่ะสาธุฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมภานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรงสาวาสวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: เ
1: ช
0: ิญพอ
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: กราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นส
1: ี
2: เลย
1: สีเลยนะ เขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดๆเกินๆอย่างเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทุมสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายยักษ์นางอย่างนี้หรือศรีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสมัคคีใช่ไหมฮะสารรักสารสมัคคีคือไงท่านมันจะไปสารมันหรอกมันจะไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ฮะใครเข้าเลยรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสมัคคีกันมันจะมักจะทำลายถูกไหมอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันประกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแตกสามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจ พราะบริจาคเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหน่ว่าที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหน่มาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนขว้างแหน่ก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหน่แตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหน่มาสนิทกันเนี่ยระวังนะท่านนะท่านผู้ชมทั้งหลายเขาเหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนเราว่าตามสิดูๆเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูๆเขาไปก่อนผ่อนๆให้เขาบ้างฟังๆเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูๆเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหรือหากูไม่พอใจกูแชทและใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอัคเรด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูๆเข้าไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูๆเข้าไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรรัตน์เป็นพระนามของใครจ้าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมัน4หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าต้องขือที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศประชถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจ1รังเกียจความจน2รังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝ่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพื่อเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมนโนประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาศึกไม่ได้นะท่านถ้าศึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดและถ้าปฏิบัติราชการจะถึงเป็นพ่อองค์พ่ออ่อนนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยศึกไม่ได้นะท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผงลิกลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนมาท่านที่สั่งเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนหนังสือคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวแล้วจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งกันโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกระถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นอะไรว่าสุจิปุริวินิพุตโตกับทั้งสองบัณฑิตตุภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปณิโตติปวัจจติถ้าประกอบได้หลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังและเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนครูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตะคิด ใครลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันท่านจำไว้นะไอ้เด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะในเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านและได้ที่นั่งนี่นี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ได้ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี่ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกระบาลเพื่อให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอ่ะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000 50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะคนไข้เยอะใช่ป่ะดูว่าที่เขาเป็นลายๆอ่ะนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงอ้าวก็มันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช่อะไรลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือน่ะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆล่ะเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรตั้งเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายเงี้ยท่านดอกไม้เงี้ยคุณกลับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรถน้ำลายรถน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกลับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเถอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเครียดเนี่ยอะไรครับถ้าทาลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดและถ้าใครมันคิดตามเราลอกเลียนเราเราจะได้มีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยมาลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะฮะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวง มันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆมันต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะมันต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยอะไรท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะ

ไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียน

คนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาอาตมาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านไม่มีอะไรแล้วมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกิ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะแล้วบอกถามอย่างนั้นท่านคุณมีพระกิ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวแต่ไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอเสกขวดยานัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนี่ไม่ได้แล้วท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างนี้เองนั้นบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวนไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ได้ปะและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสอพรไม่เอาคฤหัสถ์เนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายปลัดเนี่ยศรีพัญญาปลัดฉันเคยโทรไปมั้ยพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านปลัดฉันเคยเชิญมั้ยไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพญาปลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่มั้ยท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่มั้ยท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีมั้ยถ้าเชิญพระได้พระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาเราจะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง 3:00 นคืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่มั้ยท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวมั้ยอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบี้ตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบอกคุณกี่โมงแล้วเนี่ย10:30 แล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีการลัญญุตาอย่ามาคุยอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีการลัญญุตาของคนด้วยมีประสิทธิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พระท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าแล้วนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูน่ะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีการเป็นคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองแล้วฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่าแต่จะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก๊อกคนแก๊กนั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาก็ได้ใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียเพราะในเวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจเนี่ยไม่ได้ตำหนิท่านบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษา

ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมดูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอยังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะของตัวเองเรามองแค่นี้เราไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆสิท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพลาดพลาดจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพลาดพลาดจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทม.ไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกรรไกรไว้ท่านคอรั่วออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลักอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชิระพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจากใครท่านกทม.ไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทม.นี่แหละอบรมแล้วก็พัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็ตั้งอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมั้ยก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้หัวแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนคนหนึ่งสอนวิชาอะไรหัวแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทม.จำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความฝันที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในครั้งฮือๆเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาจะได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดใช่บางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มให้เขาหน่อยสิคะ

ตมามาก็ได้ยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลุกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก่ะถ้ามาแล้วได้ใช่ไหมเพราะรับปากเขาไปแล้วท่านมาขาเดี้ยงไปไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนทำไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาโรงพยาบาลเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างๆเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้ามันที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณโรงพยาบาลบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดปรารถนาเลยไม่จำเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงงงแงงนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอโอดินใช่ไหมเพราะเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปก็เค็มปี๋เป็นโรคไตเห็นใจพระเออชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอ่ะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลในเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นันยามเยี่ยมท่านผู้จักรมันดีอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงออกไปโน่นพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงนู้นเราพยายามปฏิบัติหมดเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านอายามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมาเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องมีความเคารพเพราะท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปมังเลยเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่ๆอะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายพระกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะรักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวกรมลพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคน

0: เพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นโสเภณีที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สุดแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานเอาแปลกไหมถ้วยชามกินกันไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดนะท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทานกินทำไมแบ่งกันเองอะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านอะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่มแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้างแล้วมันเป่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าจะมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายผู้ชายทั้งหลายก็นึกว่าอันนี้คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไม่ดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันได้กินมานี่ลูกเรานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเธอหน้ายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะแต่มาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เข้าไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะพระดุมะครับหมอชิวกุมารพัฒน์พอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงเอาไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชิวกุมารพัฒน์กุมารพัฒน์เนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กรมพระก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานสถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มาเวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับถึงแม้แต่ต่างเมืองต้องรับแต่ชูความสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัจคิดอาแผงลิกาเพศเป็นศิษย์ลูกคนก็เอาผมเป็นเบทีชีวิตต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาชูความประพัดพาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บางแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากไม้ถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกราคมพาน่าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไข้นิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบกรอบไปสั่งมาแล้วน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกลวกให้ดีแล้วก็เอาไก่ตัดชับชับชับชับชับชับชับแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยนี่พระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงของท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนักคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันนะท่านก็พระราชามหากษัตริย์เจ้าฟ้าชั้นดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันพระใหญ่จะรู้เลยวันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนุเคราะห์เสร็จเช้าๆต้องเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านต้องเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านแต่ไม่ได้แค้นละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างอามะก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหกคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายมันชีวก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าๆสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอป่าวพยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอหนุ่มๆเขาจะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่านวันที่ชีวกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบวชเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาแห่งโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อ ท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศน์สมัยก่อนเทศใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้บอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะจะมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่น่าเขาเหมือบแล้วน่าอ้วกเขามองเนี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือด้วยคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็ไม่ยินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูเป็นใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัจจุบันใช่ไหมท่านปัจจุบันก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะประนมมือไหมพุทธเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้ประนมมือให้ได้เทศจะประนมมือเทศจะมาประนมมือกันหมดรู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองเงี้ยตาลังนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั้นหมอชิวคมพัฒน์ไม่มีใครเชื่อท่านจำไว้เด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะฮะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขาดูก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีบ่จะรักษาได้เมียบ่จะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมาละยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมาไหมครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาละเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรต่างๆที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมาเนอะแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังหมอชโยกพาเขาปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้วก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่าน เศรษฐีต้องกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลเพื่อให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระวัยระแวงระวังสับรับสั่งสาร อยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอสามโมงครึ่งก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพและการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านชื่ออโยกอยู่ห้องจ่ายยาเออมันชื่อเล่นๆชื่ออโยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่เป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่ออโยกอโยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันเลยท่านประหลาดมาส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องยืนยันความอดทนท่านนะเพราะฉะนั้นต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดๆกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดานะมันจะได้เดือนเท่าไหร่ใช่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามบ้างคนเข้าโรงพยาบาลอ่ะอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปลงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นนี่นะท่านมีแต่สิ่งพิเศษอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านและอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะเพราะฉะนั้นท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนๆใครเป็นหมอมายกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินบ้านนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นแหละเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะฟันจะแย่
1: ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเมาเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้เมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: นหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีตดีไซน์ลีดเดอร์ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart Head Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ติงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆ นะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม.3 ม.4เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้จบขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์2ท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Deb Evans นะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดี จริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะใช้เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยื้อไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตคือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะ Design Thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของ hand นั่นเองการลงมือทำทำให้เราสามารถ

ประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะ เครื่องมือแรกที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆเรามีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นนึงนะคะฝั่งนึงจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งนึงก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากเท้าอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้ว

0: แค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อาจจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
1: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์พอแนบเกศรนะคะชื่อเล่นชื่อเชอร์พอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรประสานมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
1: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมศวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาเพื่อการท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
0: ก็คือเป็นวิคณิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็น เรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5เดี๋ยวอีกปีกว่านี้ก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
1: ถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริง

0: ในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชื่อพอมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชื่อพอลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
1: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
0: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเชื่อพอเห็นว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
1: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
0: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้สนุกดี
1: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
0: นี่ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
1: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
0: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเชื่อพอเหมือนได้รีเฟล็กต์ตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนอาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่เมย์มีเพื่อนที่แบบอย่ามิวกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือการของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
1: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
0: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
1: ีบอัพค่ะกีบอัพ
0: คือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามก่อนนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
1: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี้ย
0: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงน้องอาจจะแบบอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชื่อพอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

ึกหัดซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่

่ว่า5ปีถัดไปซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

มีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่แล้วร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่าการุณาก็จะสงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพี้ยนของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามข้อนี้ที่เราเศร้าเราหดหูใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วยในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความต่อต้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สมองในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pityPITY ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของ

แต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาที่ชัดเจนมากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกันแต่ ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เรารู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉันเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแล้วข้อที่สี่อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไปกรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจ มุทิตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองและอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนไม่หลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือไม่หยุดซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุบปับแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้ มี สำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อย
ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอวิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ467เขาเรียกว่า467อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้4นับ4แล้วก็กลั้นลมหายใจนับ6แล้วก็หายใจออกทางปากแบบนี่ทั้ง7เนี่ยตรงไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบเราจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวไอ้เชื้อเพลิงคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่าอย่างก็เป็นเรียกว่าเป็นนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีความกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับลาดอัดทำไมว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแล้วอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ทีนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมแล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันและก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้
จิตหมกมุ่นหรือว่าหลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้ศิษย์ทราบด้วยเจ้าค่ะ คือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนาและไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่สมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้ยังไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปงานเก่าแก่เก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนอันนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อคาร์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมตอนนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็บอกอย่างนั้นจะมีนิทานรับรองบ้างไปลงหาดูในอินเทอร์เน็ตครับนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมือง1นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อ
เมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่มันก็ชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอภัยมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนถ้าในทัศนะของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะนโยบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าหมู่ว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อวางผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ ใช้ชีวิตในโลกผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาแล้วไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่สามเป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโดยความหลอกลวงใครถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าทีนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอ้ความสุขกามสุขมีจริงความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์
มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้

แต่สำหรับอาตมามองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับกามสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในกามสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับในการที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยาเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้อยากให้พระอาจารย์ให้ขอคิดเกี่ยวกับวาเลนไทน์อ๋อก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมพอถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้ที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสร้างสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปเราไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบไปแล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชาย
ถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่หรือว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไรนี่ทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอ็ดอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพอไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์นั้นกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตอนนี้ในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันผมเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุภกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงอยู่ในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็หยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้หรือไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความการที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจในความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่จะเจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกปุ่นสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนการถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นเพราะนั้นผู้ที่ขาดปัญญาเลยก็จะแก้ยังไงพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้น

ไม่หลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายด้านวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่ไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะฉะนั้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนอันนี้สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนพออย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความไอความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้การเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเพียวเผินแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนก็ทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เรา

ทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรรกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรนี้เราจึงจะถ้าไม่เวิร์กถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้โหมันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้คิดให้เวลาสักหนึ่งเดือนกลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาซึ่งจำเป็นร้อยๆข้อซึ่งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้จะมาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัว100เท่าตัวจำไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าไอ้ ข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานแล้วก็มีพระอริยเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจอห์นสำเร็จผลนั้นไอการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายโดยเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็

คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่แล้วก็คงหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีดังนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากขณะในแม้แต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถือดังนั้นเรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรนั้นถ้าทำความเพียรแล้ว เราจะรู้เท่าทันความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่การที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสัญจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง15ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะเราอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์5พวกอิทธิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเรา
เขาจะไป

0: อาสนะอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายแล้วมากของลุงโพชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าไอเอการแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยซะมากกว่าเรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็มันก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้นในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนทั้งในหลักในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์แปดถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่เรียกยมักมีองค์8นั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมักมีองค์8เริ่มตั้งแต่สมาธิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธเราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นวันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้วันนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเราเนี่ยเอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธัมมังสสังฆังอิเมหิสกาเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี

กวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินาย

0: โยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปหีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยยะกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโข ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และ หนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้น

รือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่2ของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนก็ชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อและพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านละพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชลาวุฒิอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเกรียงกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe, the first runner-up, Miss Korea, Miss Universe is Miss Thailand.
0: วิธีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคลอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
0: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิด ตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจัดร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าถ้าเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
4: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความปราณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในเนี่ยเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษาการว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนการสื่อการสอนนักเรียนก็จะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลงเฟซบุ๊กหรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากระพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยใหบอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนระพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายญาติหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนา ก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
5: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าพระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยบแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี้ใช้เวลามากพระพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่พระพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่พระพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้พระพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
4: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
6: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรับพี่ค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อรับพี่ค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนทัดเสื้อรับพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเราคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองเผอิญตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของพี่นี่เยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพออย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของพี่เนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
7: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบ

0: เราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้อยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
1: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็ไม่ต่างจะเหมือนตอนนั้นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมดปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นอ่ะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอ่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมดมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
1: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
0: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ้งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบจิ๊บๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่าเออนั่งลองขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
2: ก็อยากให้คุณณัฏฐยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
0: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูกับว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นอ่ะเราฐานะของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเงี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมอย่างเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดลาตีเงี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพลินแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยถ้าว่าใส่อย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโครเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้เราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยลองเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราเซียตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยพุงก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่นแบบเห็นพระยกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่จะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทรนด์สีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้

0: ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบแล้วสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครอ่ะราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียงขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิค

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากในตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางสาวไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมาไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู
3: ่คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด

จากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กันค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังสอนการออกกำลังกายในท่าต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีและมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคถุงลมโป่งพองมันคือโรคอะไรยังไงอะคะ
2: ครับโรคถุงลมโป่งพองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่าโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบในหลอดลมทำให้คนไข้มีภาวะของหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการของอาการไอเรื้อรังนะครับแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเป็นหายแล้วก็อาการเหนื่อยของเขาก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: แล้วสาเหตุของโรคถุงลมโป่งพองนี่มันเกิดมาจากอะไรอะคะ
2: สาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยสุดส่วนรองลงมาคือมลภาว
0: ะ
2: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราพบว่ามีมลภาวะมากขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่พบได้รองลงมานะครับหรือบางคนเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่ามีพี่น้องหรือว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าเกิดจากการสูดดม
2: สูดเอาควันบุหรี่เข้าไป
0: เพราะว่าอยู่ใกล้กับบุคคลที่สูดใช่ไหมคะ
2: ค
0: แล้วอย่างนี้อาการของโรคถุงลมโป่งพองอะคะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
2: อาการหลักของคนไข้นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปว่าคนไข้กลุ่มนี้มันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการไอเป็นอาการหลักนะครับโดยช่วงแรกอาจจะไอไม่มากแต่ช่วงหลังก็จะไอมากขึ้นนะครับไออาจจะแห้งๆหรือไออาจจะมีเสมหะหลังจากนั้นคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการเหนื่อยแบบเฉียบพลันแล้วต้องมาโรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับซึ่งคนไข้ในกลุ่มนี้จะทำให้มีเรื่องของความรุนแรงของโรคเป็นมากนะครับบางคนอาจจะเสียชีวิตได้จากภาวะของโรคกำเริบแบบเฉียบพลันครับ
0: ค่ะแล้วอาการเฉียบพลันที่หมายถึงนี่คือนั่นแสดงว่าคนที่เป็นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะครับคือถ้าเกิดคนที่มีความรุนแรงของโรคมากเนี่ยก็จะพบภาวะอาการกำเริบแบบเฉียบพลันได้บ่อยนะครับ
0: ค่ะ
2: คนไข้ที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันก็จะมีอาการเหนื่อยมากกว่าปกติบางคนเหนื่อยมากและจำเป็นที่อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับในคนไข้กลุ่มนี้จะพบว่ามีอัตราการตายสูงเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีภาวะนี
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอจะวินิจฉัยโรคนี้ได้ไงคะว่าคนไข้คนนี้ที่มาพบเนี่ยเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะค่ะ
2: การวินิจฉัยโรคถุงลมโป่งพองนะครับใช้อยู่3อย่าง1คืออาการอย่างที่ได้กล่าวไปอันที่2คือประวัติความเสี่ยงก็อย่างที่ได้กล่าวคือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับอันที่3ซึ่งเป็นความจำเป็นในการวินิจฉัยคือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับซึ่งโรงพยาบาลใหญ่ๆจะมีเครื่องมือการตรวจสมรรถภาพปอดซึ่งการตรวจสมรรถภาพปอดจะบอกถึงภาวะหลอดลมที่อุดกั้นนะครับหรือหลอดลมที่ตีบได้นะครับ
0: ซึ่งเครื่องนี้ก็คือจะต้องเข้าไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเครื่องมือนี้ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับก็จะใช้ในการวินิจฉัยโรคนี้
0: แล้วส่วนมากคนไข้ที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยค่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายในช่วงวัยอายุเท่าไหร่อ่ะ
2: ครับเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดิมเนี่ยเราพบผู้ชายเป็นเยอะแต่ปัจจุบันแนวโน้มผู้หญิงเป็นมากขึ้นเนื่องจากผู้หญิงมีการแนวโน้มที่สูบบุหรี่มากขึ้นเพราะนั้นก็เลยทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นส่วนอายุก็มักจะเป็นอายุตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับ
0: ซึ่งสมัยนี้ค่ะบุหรี่เนี่ยปกติที่เขาจุดไปซองแต่เดี๋ยวนี้จะมีบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นกันอันนี้มีผลทำให้เกิดโรคนี้ด้วยหรือเปล่า
2: ใช่ครับมีผลด้วยครับบางคนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วไม่เป็น
0: อ
2: ันนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าบุหรี่ปกติด้วยนะครับ
0: ยังไงเอ่ยคะ
2: เพราะว่ามันมีผลก็คือว่ามันทำให้เกิดหลอดลมอักเสบได้เหมือนกับ เรื่องของการสูบบุหรี่ทั่วๆไปนะครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาชวนเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอเคอาจจะต้องเสียตังค์แพงหน่อยแต่ว่าจะไม่มีควันแล้วก็ไม่มีโอกาสเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆน้อยลงอันนี้ไม่จริง
2: ไม่จริงครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดจริงๆแล้วมีความเสี่ยงเหมือนกับบุหรี่ทั่วๆเพียงแต่อาจจะไม่มีควันออกมาให้เราเห็นนะครับ
0: ค่ะแล้วคนไข้ที่มาพบคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนมากมันจะมีลำดับอาการมาเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: อาการดำเนินโรคส่วนใหญ่ตอนแรกอาจจะไม่มีอาการนะครับหลังจากที่เขาเป็นมากขึ้นก็จะมีอาการเหนื่อยมากขึ้นนะครับช่วงแรกอาจจะเหนื่อยอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยจะเหนื่อยเฉพาะเวลาออกแรงหล
0: ัง
2: จากนั้นตัวโรคก็จะเป็นมากขึ้นก็จะเหนื่อยตลอดเวลาเหมือนกับเราวิ่งออกกำลังกายตลอดนะครับแต่ไม่ได้หยุดพักลองคิดสภาพเหมือนเราวิ่งแล้วไม่หยุดพักแล้วเป็นอย่างนั้นตลอดคนไข้จะรู้สึกแบบนั้น
0: เหมือนเหนื่อยหอบ
2: หอบตลอดเลยครับเหมือนเราวิ่งรอบสนามฟุตบอลแล้วไม่หยุดพักก็จะเป็นแบบนั้นนะครับทั้งที่เขานอนอยู
0: ่ค่ะแล้วลักษณะที่สังเกตได้นี่จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอเพียง2 อย่างหรือเปล่าคะหรือว่ามีลักษณะอื่นเข้ามา
2: อาการอย่างอื่นที่อาจจะพบได้คือหายใจเสียงดังวิดวิดโดยเฉพาะเวลาหายใจออกนะครับคนไข้บางคนจะได้ยินเลยเสียงหายใจตัวเองนะครับ
0: ซึ่งเป็นตอนที่มีสติด้วยหรือว่าเป็นเฉพาะตอนหลับอะคะที่จะมีเสียงหายใจ
2: เป็นตอนที่มีสติเนี่ยแหละครับ
0: ซึ่งก็คือหายใจออก
2: ก็จะเสียงดังวีดวีด
0: ตลอดเวลาเลย
2: ใช่ครับบางคนตลอดเวลาบางคนก็จะเป็นช่วงที่เขามีอาการเหนื่อย
0: อ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราวินิจฉัยโรคได้แล้วว่าเป็นโรคถุงลมป่งพองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการป้องกันรักษาโรคยังไงบ้างอะคะ
2: ทีนี้เอาวิธีการป้องกันดีสุดก็คือเรื่องถ้าคนไข้สูบบุหรี่นะครับก็ต้องให้เขาหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะว่าถ้าเกิดเขาเลิกบุหรี่ได้เนี่ยจะป้องกันการชะลอของโรคได้นะครับอันที่สองคือการรักษานะครับการรักษาก็คือเราแบ่งเป็นสองแบบใช้ยากับไม่ใช้ยานะครับการไม่ใช้ยาที่สำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนที่แนะนำก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่
2: ซึ่งปัจจุบันของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยเขาจะให้วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโรคนี้นะครับซึ่งสามารถมาใช้สิทธแล้วก็ฉีดได้ส่วนใหญ่ก็จะมาในก่อนฤดูฝนประมาณช่วงเมษาหรือพฤษภาซ
0: ึ่
2: งทางกระทรวงเขาจะให้วัคซีนฟรีมาตามโรงพยาบาลของสาธารณสุขที่ต่างๆนะครับอันที่สองก็คือการทำกายภาพบำบัดหรือการออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเหนื่อยนั้นสองอย่างก็เป็นหลักสำคัญในเรื่องของการไม่ใช้ยาส่วนการใช้ยาที่ใช้ในการรักษายาหลักก็คือยาขยายหลอดลมซึ่งเป็นยาสูตรนะครับซ
0: ึ่
2: งผลข้างเคียงจะน้อยกว่ายารับประทานนะครับโดยให้คนไข้สูตรอาจจะว่าละครั้งหรือ2ครั้งเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อยของคนไข้นะครับนอกจากยาสูตรชนิดขยายหลอดลมแล้วเนี่ยเราจะมียาสูตรสเตียรอยด์จะใช้ในคนไข้บางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการกำเริบแบบเฉียบพลันบ่อยๆนะครับเราก็จะพิจารณาให้ยาสูตรชนิดสเตียรอยด์ครับ
0: อย่างนี้คือการใช้ยากับไม่ใช้ยาเงี้ยค่ะผลที่ได้รับหมายถึงอาการที่จะหายนี่มันเร็วหรือช้าต่างกันมากน้อยขนาด
2: การรักษาด้วยยากับไม่ด้วยยาต้องรักษาควบคู่กันไปครับทำทั้งสองอย่างโดยอาการเนี่ยก็แล้วแต่ความรุนแรงของโร
0: ค
2: ถ้ารุนแรงน้อยอาการรักษาไปก็จะดีขึ้นไวแต่ถ้าเป็นอาการเยอะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปโรคเนี่ยเป็นโรคที่เป็นเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือป้องกันอย่าให้เกิดโรคจะดีที่สุด
0: ค่ะหมายถึงแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ
2: ใช่ครับก็คือเรื่องของสูบบุหรี่เนี่ยนะครับที่สำคัญ
0: แล้วอย่างนี้ที่คุณหมอกล่าวว่าขึ้นอยู่กับความรุนแรงในการรักษาว่าจะต้องใช้ยาแบบไหนหรือลำดับการรักษาเป็นยังไงเนี่ยการที่จะแบ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถแบ่งได้จากลักษณะอะไรยังไงเหรอคะ
2: ความรุนแรงของโรคเราก็อาศัยหนึ่งคืออาการนะครับอาการคนไข้ว่าเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดเราสามารถบอกความรุนแรงได
0: ้
2: ว่ารุนแรงน้อยปานกลางหรือมากนะครับ
0: ค่าที่วัดมันจะเป็นออกมาเป็นตัวเลขหรือว่ายังไงการตรวจสมรรถภาพปอด
2: ครับเป็นตัวเลขครับแบ่งเป็นตัวเลขก็คือว่าถ้าสมรรถภาพปอดมากกว่า 80% ก
0: ็
2: คือความรุนแรงน้อยถ้าอยู่ระหว่าง 50-80 ก็รุนแรงปานกลางถ้า 30-50 ก็รุนแรงมากนะครับถ้าน้อยกว่า30ก็มากที่สุดเป็นต้นอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาโรคถุงลมป่งพองเนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าวิธีไหนที่สามารถหายได้เร็วหรือหายขาดเลยไหมคะ
2: โรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่สามารถที่จะบรรเทาอาการนะครับคือสามารถรักษา
0: ใช่
2: ครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยโรคนี้ไม่สามารถหายได้นะครับ
0: แล้วสำหรับคนที่มารักษาเนี่ยนั่นก็แปลว่าถ้าคุณสูบบุหรี่มาคุณเป็นโรคถุงลมป่งพองหลังจากได้รับการรักษาคุณมีอาการทุเลาลงแล้วก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ขาดเลย
2: ถูกต้องครับ
0: แล้วถ้าบางคนยังดื้อเหมือนยังสูบบุหรี่อยู่เหมือนอาการดีขึ้นแล้วกลับไปสูบบุหรี่เพราะว่ายังมีอาการอยากจะสูบอยู่

0: เนี้ยค่ะอาการจะรุนแรงมากขึ้นหรือว่ามีผลยังไงไหมคะ
1: ใช่ครับการสูบบุหรี่จะทำให้สมรรถภาพปอดเนี่ยเสื่อมลงไวแล้วก็เกิดการอักเสบของหลอดลมมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยในคนไข้กลุ่มนี้นะครับ
0: แล้วบุหรี่ปัจจุบันเนี้ยค่ะคือพูดถึงว่านอกจะมีควันหรือไม่มีควันก็สามารถทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้แต่ว่าคนไข้ที่มาหาคุณหมออะค่ะจะมีต้องซักประวัติบอกไหมคะว่าอ๋อสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาครับบ่อยก็เลยเป็นอาจจะเป็นหรือว่าสูบบุหรี่เป็นมวลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ือต้องซักประวัติในส่วนนี้หรือว่าดูในส่วนนี้เพื่อที่จะบ่งบอกถึงการรักษา
1: ถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับด้วยอาการไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยเนี่ยคำถามที่จะต้องถามคือเรื่องของการสูบบุหรี
0: ่
1: ถ้ามีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่มาโดยเฉพาะคนไข้ที่สูบบุหรี่ปริมาณเยอะๆก็คือมากกว่า1ซองต่อวันเป็นเวลา20ปีจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้นะครับคนไข้กลุ่มนี้ทางหมอเองก็จะส่งให้ไปตรวจสมรรถภาพปอดรวมถึงอาจจะตรวจเรื่องของภาพรังสีทรวงอกเพื่อหาว่าโรคร่วมมีไหมเพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายโร
0: ค
1: อีกโรคนึงที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของมะเร็งปอดซึ่งอาการก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามีอาการไอมีอาการเหนื่อยได้
0: ซึ่งโรคมะเร็งปอดนี่ก็จะมีความรุนแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับมะเร็งปอดแล้วแต่ระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกเราอาจจะรักษาหายขาดได้นะครับเพราะนั้นต้องรีบมาหาหมอตั้งแต่ระยะแรกนะครับ
0: ซึ่งก็คือรู้ตัวได้จากการที่จะมีการไอหรือแล้วก็เหนื่อยผิดปกติทั้งที่จะไม่ได้ทำอะไร
1: เพราะบางคนเนี่ยสูบบุหรี่เขาเข้าใจผิดว่าไอเกิดจากการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มาหาหมอมาหาหมออีกทีคือเป็นเยอะแล้วนะครับเพราะนั้
0: น
1: ก็ต
0: ้
1: องใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องฝากคนที่สูบบุหรี่ด้วยนะครับถ้านั่นเนี่ยก็ควรจะมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้รวดเร็ว
0: แล้วสำหรับคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงอะค่ะแต่ว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพองนี่เกิดจากเพียงแค่การสูดควันเข้าไปเพียงแค่นั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือ เกิดจากการสูดควันบุหรี่จากคนอื่นสูบนะครับปัจจุบันก็พบมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมีความไวที่มีโอกาสจะเกิดเป็นถุงลมโป่งพองมากกว่าในผู้ชายในปริมาณที่รับควันบุหรี่เท่าๆกันนะครับ
0: ทำไมอะคะ
1: ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมบางอย่างในผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ปริมาณน้อยจะเป็นโรคนี้มากกว่ามากกว่าในผู้ชาย
0: อ๋อพูดหมายถึงว่าอัตราการเปรียบเทียบถ้าสูบ
1: สมมติคนผู้ชายสูบหนึ่งซองผู้หญิงแค่ครึ่งซองก็เป็นได
0: ้โอกาส
1: เป็นมากสูงกว่าในปริมาณที่รับปริมาณบุหรี่ที่เท่ากัน
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่สูบบุหรี่แล้วอยู่กับลูกอยู่ในบ้านหรือว่าสูบใกล้ๆเด็กเนี้ยค่ะจะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ในเด็กเนี่ยคงไม่ได้เป็นนะครับอย่างที่ว่าโรคนี้จะเป็นในคนที่สูงอายุถ้าจะเป็นอาจจะเป็นโรคอื่นเช่นอาจจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรืออาจจะเป็นโรคหืดนะครับซึ่งจะพบได้ในเด็กมากกว่าในผู้ในวัยสูงอายุ
0: โรคหืด
1: โรคหืดครับ
0: ค่ะซึ่งก็คือเป็นเฉพาะเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะเป็นถุงลมโป่งพองเลยใช่ไหมคะ
1: ผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นโรคหืดร่วมกับถุงลมโป่งพองได้นะครับแต่ถุงลมโป่งพองจะเจอในคนไข้ที่สูงอายุในเด็กจะไม่เป็นเพราะมันต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นโรค
0: แล้วถุงลมโป่งพองที่เราเป็นเนี่ยจะมีอาการสืบเนื่องไปถึงโรคร้ายแรงโรคอื่นนอกจากมะเร็งปอด
1: โรคถุงลมโป่งพองเราพบว่าโรคร่วมพบได้บ่อยนะครับเนื่องจากว่าโรคนี้มันเกิดจากการอักเสบในหลอดลมการอักเสบไม่ได้เกิดเฉพาะในหลอดลมเท่านั้นเกิดการอักเสบในระบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นเราจะพบว่าคนไข้เป็นโรคหัวใจมากขึ้นนะครับมีภาวะกระดูกพรุนมากขึ้นมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบมากขึ้นนะครับจะพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
0: แล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่สูดดมซึ่งบางทีเป็นแค่บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีควันออกมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีโอกาสเป็นไหมคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันเรา
1: ถ้าสูดบุหรี่ไฟฟ้าคนที่อยู่ร่วมอาจจะมีผลกระทบน้อยกว่าเพราะมันไม่มีควันออกมา
0: อ
1: ันนั้นอาจจะเป็นข
0: ้
1: อ
0: แสดงว่าถุงลมโป่งพองนี่คือสิ่งสำคัญคือเป็นควันด้วยใช่
1: เป็นควันครับควันที่ออกมาจากบุหรี่เนี่ยจะมีพวกสารหลายๆอย่างซึ่งเราสูดเข้าไปมันก็จะมีผลตามมาครับ
0: อ๋อค่ะแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับบุหรี่ธรรมกับเป็นมวลธรรมดาเนี่ยผู้ที่สูบเนี่ยก็อาจจะมีผลอ
1: ัน
0: ตรายเข้าสู่ร่างกายเท่ากันแต่ว่าผลจากผู้
1: ที่อยู่รอบเคียงอาจจะน้อยกว่า
0: อาจจะน้อยกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะจะพบว่า หลายๆคนทั้งผู้หญิงผู้ชายในตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้เด็กหลายๆคนก็เริ่มที่จะสูบบุหรี่ตั้งแต่ยังวัยเด็กบางคนอยู่ในวัยเรียนก็สูบอยากให้คุณหมอฝากถึงคนปัจจุบันนี้ที่อยากจะลิลองเริ่มสูบบุหรี่หรือว่าบางคนสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ยอมคิดจะเลิกเพราะคิดว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายหรือว่าตัวเองอาจจะโชคดีไม่เป็นโรคอะค่ะ
1: ครับจริงๆนะครับบุหรี่โรคถุงลมโป่งพองเนี่ยสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่เพราะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาแล้วก็ป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็คือการเลิกสูบบุหรี่นะครับนอกจากนั้นเองบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะครับเป็นที่ทราบกันไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันโรคนี้นะครับและเน้นอีกอย่างนึงโรคถุงลมโป่งพองเป็นโรคซึ่งอาจจะรักษาไม่หายขาดแต่เราสามารถที่จะป้องกันและดูแลทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการเหนื่อยน้อยลงได้โดยท่านจะต้องมาหาแพทย์อย่างรวดเร็วแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าบุหรี่นะคะก็เป็นอันตรายทั้งกับผู้ที่สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบข้างนะคะดังนั้นเราควรที่จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะโดยการที่ไม่สูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ได้ทำร้ายตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติคณิตทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกำพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจในผู้ป่วยถุงลมโป่งพองกันค่ะสำหรับผู้ป่วยถุงลมโป่งพองนะคะจะมีการหายใจสั้นตื้นและหายใจไม่อิ่มค่ะซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการที่ถูกต้องกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำในท่านั่งหรือว่าท่าได้ค่ะการหายใจที่ถูกต้องในผู้ป่วยโรคนี้นะคะเราจะต้องหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าและหายใจเข้าให้ท้องป่องดันมือออกมาค่ะและเวลาที่เราหายใจออกนะคะเราจะใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากแทนการหายใจออกทางจมูกค่ะเดี๋ยวมาลองทำพร้อมกันนะคะเริ่มแรกนะคะมือประสานไว้ที่กระบังลมค่ะบริเวณหน้าท้องจากนั้นนะคะให้เรายืดตัวขึ้นตรงๆสูดหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ช้าๆและท้องป่องดันมือออกมาค่ะหายใจออกใช้เป็นการเป่าลมออกมาทางปากยาวๆแทนจมูกนะคะลองดูอีกครั้งนึงนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าออกมาทางปากยาวๆค่ะ

หนึ่งนะคะสองค่ะ

3ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆท้องป่องนะคะ4ค่ะสุดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกและเป่าลมออกมายาวๆทางปากนะคะ

0: 5ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะฝึกกัน 5-10 ครั้งค่ะแต่ถ้าขณะทำแล้วเรารู้สึกว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบเราควรที่จะพักทันทีนะคะในระยะแรกนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าการที่เราหายใจออกมาทางปากถูกต้องไหมเราสามารถนำกระดาษทิชชู่นะคะมาวางเจาะไว้ที่ปากแบบนี้แล้วก็เป่าออกมาให้กระดาษปิวได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยทำให้เราหายใจได้ถูกวิธีและก็ไม่เหนื่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปอเปี๊ยะสดค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: ันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของน้ำพะโล้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำเปล่า1ถ้วยแล้วก็ใช้เนื้อไก่นะคะใช้ส่วนที่เป็นเนื้ออกไก่จะทำให้ได้เนื้อไก่ได้น้ำที่ออกมีรสชาติหวานด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเราใช้เต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้แข็งแล้วก็หั่นให้เป็นแผ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศก็จะมีรากผักชีมีเปิดกั๊กแล้วก็มีก้านอบเชยนะคะใส่ลงไปด้วยอันนี้เพื่อที่ทำให้เกิดความหอมของกลิ่นพะโล้นะคะแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยผงพะโล้นะคะเพิ่มกลิ่นของความเป็นพะโล้เข้าไปนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะตัวนี้จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปในส่วนของเต้าหู้กับไก่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้กับไก่เนี่ยไปใส่ในตัวของกบเปี๊ยะนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเข้าไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะเพื่อแต่งสีเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เพื่อแค่ให้สีของไก่และสีของเต้าหู้เนี่ยออกเป็นสีดำๆเข้มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตั้งให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เขาสุกซะก่อนให้นุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะได้ลักษณะของไก่ที่มีสีเข้มขึ้นแล้วก็มีกลิ่นรสของตัวพะโล้ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะนำไก่มาฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เต้าหู้เดี๋ยวเราจะหั่นเต้าหู้เป็นแผ่นไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราม้วนเนี่ยจะได้เป็นลักษณะเป็นเส้นที่ห่อง่ายขึ้นแล้วเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้แล้วก็หั่นแตงกวาเราจะหั่นที่มีลักษณะเป็นแท่งๆเหมือนกันนะคะเพื่อจะได้ห่อได้ง่ายขึ้นนะคะสัก3แตงกวานี้เราอาจจะใช้เป็นแตงญี่ปุ่นหรือว่าแตงกวาของโครงการหลวงหรือว่าแตงกวาที่เนื้อแน่นๆนะคะใช้ได้หมดเลยแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะนี่คือส่วนผสมที่เราจะใส่ลงไปในตัวของไส้ปอกเปี๊ยะนะคะเราต้มพะโล้เมื่อกี้เอาไว้นะที่เราแยกน้ำไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งถ้วยถ้วยถึงครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแล้วเราก็ใช้น้ำตาลใส่ลงไปได้เลยนะคะตัวนี้จะออกรสชาติหวานน้อยกว่าน้ำตาลที่ฟอกสีแล้วนะคะแล้วก็น้ำมันงานะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือนะคะใส่เกลือปรุงนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มเพราะเมื่อกี้เราเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็จะเคี่ยวให้ข้นนิดนึงนะเคี่ยวให้เดือดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้ตัวนี้จะช่วยทำให้ส่วนผสมเราข้นขึ้นนะคะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะเป็นตัวช่วยทำให้ส่วนผสมข้นขึ้นแล้วก็ต้องใช้วิธีการคนคนตลอดเวลานะคนเร็วๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้มันอาจจะทำให้แป้งเป็นก้อนนะคะพอเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปพอให้ส่วนผสมแค่คนเป็นลักษณะเหมือนซอสที่ตักราดได้นะคะอีกนิดนึงนะคะเราลองกะด้วยสายตาดูเอาก็ได้นะคะว่ามันใช้ได้หรือยังเราก็จะได้ลักษณะของแป้งไอของน้ำราดที่มีสีออกคล้ายๆน้ำพะโล้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้อยู่ด้วยคราวนี้มาดูวิธีการม้วนนะคะเราก็ใช้แผ่นแป้งวางลงไปนะคะวางด้วยถั่วงอกนิดนึงนะคะวางแตงกวาลงไปวางเต้าหู้ถ้ามันใหญ่เราอาจจะตัดให้เล็กลงหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงแล้วก็เนื้อไก่ฉีกเวลาวางไส้นะคะพยายามวางให้มันเสมอเพราะว่าเดี๋ยวเวลาม้วนเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มสีสันข้างในลงไปโดยใช้ไข่ฝอยนะคะแต่งข้างในนิดนึงนะคะแล้วเราก็ม้วนม้วนให้แน่นวิธีม้วนม้วนไม่ยากนะคะก็คือแค่จับให้แน่นๆอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆไปเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำสัก 2-3 แผ่นนะคะ จากนั้นเราก็หั่นเวลาเสิร์ฟนะคะเราก็หั่นเป็นคำแล้วก็จัดใส่จานเราก็จะโรยด้วยไก่ฉีกนะที่เราเตรียมไว้แต่งหน้าหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเนื้อปูก็ได้นะคะแต่เนื้อปูเนี่ยก็อาจจะนึ่งต้องนึ่งให้สุกซะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวออกมานะคะแล้วก็โรยไข่ฝอยโอเคน้ำที่เราเคี่ยวไว้แล้วเมื่อกี้นะคะราดให้มันทั่วๆแล้วก็โรยด้วยงาขาวนะคะแล้วก็จะแต่งด้วยต้นหอมนิดหน่อยนะเพื่อเพิ่มสีสันของอาหารหน่อยนึงอาหารประเภทนี้มันจะออกค่อนข้างเลี่ยนนิดหนึ่งนะเราอาจจะเติมด้วยพิชิฟ้าดองสำหรับเมนูปอเปี๊ยะสดวันนี้นะคะคุณค่าทางโภชนาการของปอเปี๊ยะจานนี้นะก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็จากไข่แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะได้จากกุนเชียงด้วยซึ่งบางทีเราจะเห็นว่ากุนเชียงมีไขมันเยอะแต่เราสามารถเลือกกุนเชียงที่ไขมันต่ำๆหรือจะเป็นกุนเชียงปลาก็ได้นะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้ของเราเนี่ยได้สัดส่วนครบคุณค่าทางโภชนาการค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเบี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องเสาะแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มพศ2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับมันเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนำให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็จะมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดี
1: ถูกค่ะที่เราต้องให้น้ำเขาอ่ะ
0: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำแล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนี่ครับในคู่รักคู่แค้นอ่ะคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้ครับจนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงพอเสร็จแล้วก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไ

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นกันเลยครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทําให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: นั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้ว

0: เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกับการออกกําลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกําลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทําซ้ําแต่ว่าการทําสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกําลังกายก็ช่วยลดน้ําหนักได้ช่วยคุมน้ําหนักได้ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่มั้ยครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะไปทําการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอ่ะครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ําได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ําไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ําอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
1: คร
2: ับ ซ
1: ึ่
2: งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทําสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันนึงก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: ครับ
2: โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับวันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อนปุ๋ยไปเป็นสีดิน
0: แล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
2: แล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
3: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลา

0: การที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
1: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่

0: งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
1: ครับ
0: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยอ่ะครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
1: ครับ
0: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังอ่ะครับเขาก็จะเอาสิ่งเนี้ยเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
1: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4.

0: Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ว่าฝ่ายชู้ชกแกเหลียวแลมาน่ะไม่เห็นสองนัดดานะมาหลบหนีหายจึงผู้ตัดทอนน่ะเป็นข้ออภิปรายว่าเป็นเหตุฉะไหนน่ะไม่เหมือนเขาลือว่าชาวโลกน่ะเขาลือนกกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรนั้นน่ะเป็นคนซื่อให้ทานช้างต้นน่ะฝูงคนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระผู้ที่ญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่าง

วมายาเป็นรายนาวาทรงชุ่มงามนี่ฉันจันตามเอามาให้นาวาแล้วสันเด็ดปายาที่ริมมะนานาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักหนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหาขึ้นมาเป็นท่า

ร้องเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกแม่กันหาพ่อชาลีจะเอาอย่ามัวชาที่อยู่ใหญ่เล่าปล่อยปล่อยหายไอ้พามเท้ามันมาตัดพ่อนี่เจ้าอย่ามัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตรทั้งสอง

เรียวงยาวเรเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกตกรุงศรีวิลาสใหญ่นอพ่อไม่องอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจาเอาเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้าเราก็เป็นขัตติยะมาให้สมุติวงวินแต่สุดกันตราดไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลยพระลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าพระปิตุโล

ใดที่จะข้ามได้เปรียบเสมือนหนึ่งตำพาวะรำใดของพานเนตรถึงแก้มตกแต่งต่อติดเป็นกังวานประกอบประกับกระดานตอกตึงตะปูตะปี

คงระยางแยงอยู่มันคงฝากทวนทงอยู่เลี้ยวๆทงสักขาปิวตรำบาดฝ่ายอันนายช่างจำลองจำหลักลายลายลายลายคายกับรูปสัตว์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เล่นดูมรสุมแล้วก็แซ่ร้องบันทุกสิ่งของลงในระวางท่า

ยิ่งโหดังยิ่งรวยหนักนะโยมนะโอ้เงินทองจะไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากสระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุลเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินบางสักบาททักษะต่างพ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาชูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพราหมณ์ว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาชูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลั้งจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาชูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดร นั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันออกมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี้ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาจูชกกันแล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณ นั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพราหมณ์และเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้
สั่งให้ช่วยบอกพระแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พราหมณ์นฤโหดนั้นมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่ตาพราหมณ์คอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าฟังเจียนสาทุกยกนินทานมินายาไปลา

ตำพามแก่นตีให้ด่วนเดินกันหาน้อยน้อยละห้อยระหียนากาปกกาปียร่างหอ

น้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบ่มาแทบจะบันเรยนะว่าพระชาลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฟันใจนะเจ้าจงงานแข็งพันธายะเทียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าจันนันรายาแกง

อนก็เห็นจะหมอรันนาหนาวเมื่อชาติก่อนเราได้เคยภาคลูกนกชาติก่อนเราเคยได้โชกรู้กันว่ากามก็จึงสันนองก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามันดาเทียนแต่

ที่นี่แม่ไปชมแม่คนอื่นก็มันฉันเชื่อที่นายนะเอาเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกยานี่แม่ฉันตกทั้งวีละกินแต่ระกำนี่ดวงแม่ฉันช้ำอีกแล้วนานะฉันต้องเบื่อเนตรนะหรือบายนานะไปเที่ยว

เรียกเหมือนน้ำแม่กะเยียเรียกลูกนายไพโสนนะจะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนานะเอาฝ่ายเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอ้เท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเที่ยจริงเขียวหน้าล่างมีตะลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลียวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันหน้านะว่ากันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วนะมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจานนะจงเอ็ดละ

นูนะเขาชื่อมัตรีนาธรรมมาทางนี้นะให้ติดตามมานาธรรมไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นาว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนะตะพามมันจะเชือดให้ปากซ้ายว่าโอ้

พาลูกทั้งสองโสดมาทางนี้ชื่อว่ากันหา

กือบจะพ้นประตูป่าไปเตรียมยังแล้วที่

สงสารเอ้ยนุ้ยจองดันลุนสามสวัสดิ์มือนิลาดลางห่างประมาณดังว่าพรามฉันลาตาแก

ล่วงลับปันตูปาอิติมาอิมินา

เห็นปรากฏต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนเอาโยมหญิงอ่ะโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี่ประการ

นะให้มีสีสันเอาผุดพองผิวพรรณนะเหมือนดังเงินยวงวันสุวรรณสุขาก็อย่าได้นะวายโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้รวยรุ่ง

ว่าอ่อนก็ไปทุกทิ้งวานะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนวสานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนายุครบจำนวนนวสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั่วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมันเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุ่มเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายะให้ท่าวอนวอิทนะชิตังนะอุปัชชิตังในสมดังที่รูปอวยพรนะที่ออกจากอกในดับโลกคลายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนะและลดนะคำพีนะในอวสานโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นะจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันทุกข์ทุกข์

ดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแจกธรรมสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธาเทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa กัรณียะมัทธกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุวโจติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสุธรรมเทศนาในกัรณียะมัทธสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ทำไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้ามีหลายพระนามตามแต่ปางหรือตอนนั้นๆว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรตอนนั้นนั่นเองจึงเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าหากจะนับการสรรเสริญนามของพระพุทธเจ้านั้นมีการสรรเสริญมากมายซึ่งมากกว่าฉายาบุคคลใดๆในโลก

เช่นพระบรมครูพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ชนะพระพิชิตมารเหล่านี้เป็นต้นพระนามเหล่านี้เป็นเกียรติยศที่บุคคลผู้ประสบได้ตั้งถวายพระองค์ก็เหมือนกับคนดีๆที่เขาประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติแล้วหรือมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องนั้นๆเขาก็จะตั้งฉายาให้นักมวยก็มีฉายาแตกต่างกันไปที่เขาเรียกชื่อเดิมแต่ถ้าเอ่ยชื่อนั้นเขาจะรู้ทันทีนักร้องนักเขียนนักแสดงล้วนแล้วจะมีฉายาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมทั้งหลายได้ยินคำกล่าวพระธรรมาถึงพระพุทธเจ้าในพระนามต่างๆนั้นเป็นพระสมัญญานามที่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ควรที่จะทำเกียรติยศชื่อเสียงนั้นให้ปรากฏเกรียงไกรในทางตรงกันข้ามทำให้ว่าคนเลวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติเลวแล้วก็จะมีฉายาเรียกต่างๆกันซึ่งไม่ต้องเอ่ยอ้างนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยท่านทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนานั้นอาตมาก็แสดงตามแบบบทแต่เพื่อลดความเครียดของท่านผู้ชมก็จะแสดงเป็นเชิงปาฐกถาไปด้วยสิ่งที่อาตมาได้กล่าวต่อท่านผู้ชมทั้งหลายถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นการอยู่ร่วมได้ในสังคมโลกนี้ในกัลยาณมิตรสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงเพ่งพินิจในกิจอันควรทำเพื่อการอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กันด้วยความผาสุกสร้างความสันติสุขให้มีต่อกันและกันหนึ่งสักโกเป็นผู้กล้าแปลว่าเป็นผู้พึ่งได้อาศัยได้เครียดใจกล้าพึ่งพาอาศัยได้อุชุเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคงมั่นสุหุชูเป็นคนดียิ้มง่ายใจดีนั่นได้กล่าวไปทุกประเด็นแล้วทุกข้อแล้วข้อต่อมาก็คือสุวโจประวัติเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคำว่าสุวโจนี้เราแปลง ง่ายๆว่าว่านอนสอนง่ายคืออะไรคือเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไม่อดเบ่งว่าใหญ่นี่คือหลักการของการเป็นผู้ว่าง่ายคนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรจะต้องวิเคราะห์วิจัยว่าไอ้คำว่าว่านอนสอนง่ายนั้นมันไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กอย่างเดียวหรอกท่านมันอยู่ในทุกวัยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรือแม้แต่ก่อนตายก็ต้องสอนง่ายเพราะการตายนั้นเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติในศาสนาพุทธของเราจะสอนให้คนทำจิตก่อนตายคือชักนำพาจิตด้วยบุคคลที่น่าที่รักนับถือเคารพบูชาเรียกบอกทางสวรรค์นิพพานและก็ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาพุทธบิดาก็ยอมรับฟังลูกชายสุดท้ายแล้วพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทธัตนะไม่ใช่เสด็จสวรรคตคือไม่ใช่เป็นสุสวรรค์นิพพานดับกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานสมุจเฉทปาหานปาหานะประหานแล้วกราบราสู่อนุปาทิสสนิพพานคือดับกิเลสโดยไม่มีบัญจขันธ์เหลือดับไปเลยดับทั้งสองอย่างเหตุที่พระเจ้าสุทธัตถะได้อนุปาทิได้นิพพานนั้นก็เพราะว่าแม้แต่ลูกชายของพระองค์พระองค์ก็ยังเชื่อฟังคำสอนบอกทางสวรรค์นิพพานให้บุคคลที่ไม่เชื่อ

พราะไม่มีศรัทธาในคำสอนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนนิทานที่เขาเล่าๆกันที่อาตมาเป็นพระเทศใหม่ๆยายหอมแกขายหอยแกมีอาชีพขายหอยคือคงเป็นชาวทะเลแกไม่เคยทำบุญสุนทานยายหอมก็วันๆนั้นนั่งขายหอยสารพัดชนิดท่านช่างหอยขายหอยลวกหอยแกก็เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วจิกาก็คิดล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้นะหอยจะเอาหอยที่ไหนราคาจะเท่าไหร่จะขายให้แกใครคำนวณการตลาดชีวิตของยายหอมขายหอยนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศฟังธรรมแกเอาเฉพาะของแกปัจจุบันชาติเท่านั้นแกก็มีฐานะชัวร์ก็ถือว่าเป็นแม่ค้าขายหอยรายใหญ่ก็สารพัดหอยทั้งหอยสดหอยแห้งส่งออกไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความที่จิตของแกไม่เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายมรณกรรมก็มาถึงแกมันก็มีคนที่ปรารถนาดีต่อแกซึ่งมีความรู้เห็นแกถึงใกล้ถึงมรณกรรมเพราะว่ากำลังจะมาโดยฉับพลันเพราะว่าอาการป่วยนั้นเริ่มทรุดหนักลงเรียกว่าเข้าอาการตรีทูตตรีทูตกับกรรมมณีมิตรปรากฏต่อแก่ได้กรรมชั่วเรียกว่าอากรรมารมสองนิมิตารมนิมิตารมแปลว่าอะไรแกก็จะนึกถึงการขายหอยของแกกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วนึกถึงไปล่วงหน้าวันพรุ่งนี้จิตแกไม่ได้อยู่กับตัวคตินิมิตมันก็ไม่ปรากฏต่อแกว่าจะไปดีหรือไปชั่วท่านที่มีความรู้ท่านนี้ก็เลยเปรกระซิบเอาดอกไม้กำหนึ่งเปรกระซิบข้างหูแกเดี๋ยวหอมถ้าต้องการไปสู่สุคตินะแกก็จิตใจก็เริ่มจะออกจากร่างแล้วภาวนาตามจะไปดีนะเป็นร่ำรวยสวรรค์อรหังยายหอมจิตของแกอยู่กับการค้าขายไปนั่นก็อรหอยไม่ใช่อรหังอรหอยเขาก็ตะโกนสู่อรหังอรหอยแล้วก็ครอกตายไปแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่ายายหอมจะไปเกิดเป็นอะไรแกก็จะเกิดเป็นหอยชนิดต่างๆกี่ภพกี่ชาติแล้วอายุมันก็สั้นท่านหอยชนิดหนึ่งๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีก็ตายแต่ตัวเล็กๆเป็นไข่มันก็ตายบางทีก็ตายเมื่อตัวน้อยๆบางทีก็ตายเมื่อตัวโตๆภพชาติบางทีปีเดียวของปัจจุบันชาติของเราเนี่ยยายหอยเกิดฮะยายหอยถ้าเกิด 3-4 วันต่อ1ชาติต่อ1ครั้งเนี่ยแกจะเป็นหอยกี่ประเภทล่ะท่านเพราะจิตก็ไปจุติตรงนั้นเรียกว่าคตินิมิตารมณ์นี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาก็เห็นจริงท่านมันก็บอกบางคนตายเนี่ยพยายามหน่วงจิตเอาดอกไม้ใส่มือแล้วให้ถึงให้ไปไหว้พระจุลามณีแต่ไม่ล่ะท่านคตินิมิตารมณ์เคยชนไก่เขาเอานิ้วโป้งมาชนกันมันก็มันก็เป็นอะไรไม่ใช่เป็นกรรมเย็นเพราะจิตมันสั่งการอย่างนั้นบางทีก่อนตายก็กระโดดนะฮะกระโดดนั่งยองๆกระโดดไปกระโดดมาเพื่อชนไก่มันเป็นอย่างนั้นท่านนั่งยองๆแล้วกระโดดไปกระโดดมาไก่หันนะหันไปทางไหนก็กระโดดไปท่านหมุนก็เป็นวงอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นแล้วท่านเคยอยู่ในวงคนชนไก่เป็นเด็กๆก็เห็นไม่ต้องออกเชื่อแล้วเวลาชนไก่ก็ทำไงท่านอาตมาก็จะบอกสูตรให้บอกสูตรคนชนไก่ให้ให้ท่านไปทำบาปกันต่อไปให้ทรมานสัตว์ต่อไปชนไก่ชนวัวนี่ท่านมันเจ็บนะท่านนะท่านสนุกกับการที่มันขวิดกันเนี่ยรู้ว่าวัวมันเจ็บวัวไม่รู้จักการทำให้เป็นศัตรูกันขยุกเข้าหากันชนกะทิเนี่ยหัวกะโหลกกระแทกกันปังเนี่ยท่านแล้วขวิดคอกันเนี่ยเอาเธอท่านมันไม่จำเป็นความสนุกนี้ไม่ใช่จำเป็นเลยท่านไม่เปลี่ยนเป็นเรื่องกีฬาซะละ

หรือไปเชียร์กีฬาเสียโดยไม่ต้องมีการพนันแล้วท่านก็จะได้รับกิจกรรมแบบนั้นแหละมีหลายจังหวัดที่มีประเพณีชนวัวถามว่ามันจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นเลยไก่ก็เหมือนกันไอ้มาทาดอก็เหมือนกันอ่ะถามว่ามันจำเป็นต้องไปฆ่าวัวกระทิงไหมอาตมาว่าความสนุกของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันสรรหาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปทรมานสัตว์การที่ฆ่าสัตว์นั้นให้นึกเยอะๆเถอะว่าให้เราตั้งใจเลยว่าเป็นกรรมของเขาทำบุญให้เขาแล้วก็อาชีพของเราแล้วนำเงินส่วนนั้นไปทำบุญสุนทานเพราะฉะนั้นวัวกระทิงมันก็ตายแล้วก็มีความสุขแล้วศาสนาไหนมันสอนให้คนฆ่าสัตว์แล้วท่านไม่มีทุกศาสนาแล้วท่านเพราะนั่นแทนที่เราจะฆ่าสัตว์ใหญ่ก็กินปงกินปลาซะไม่ดีแล้วท่านแต่ว่าปลาในโลกนี้กุ้งหอยปูปลามันเยอะแยะไปหมดไม่ผิดหลักคำสอนแล้วดุมแบบบาปไม่ใหญ่ใจไม่ห้าวถ้าบาปใหญ่ใจมันห้าวเราโหดเลยท่านคนชนไก่ก็เหมือนกันอาตมาก็เห็นหนึ่งถ้าปลูกว่านน้ำเอาฟังไว้นะถ้าจะทำบาปกันต่อไปปลูกว่านน้ำเอาไว้สดถ้าไก่ขาหักต้องเอาใบพระพึ่งกับว่านน้ำมาพันขาไก่แล้วหัวว่านน้ำมาฝนทาไก่ท่านสองต้องมีขมิ้นทาอกส่วนนี้เป็นส่วนเนื้อเนี่ยมันอกแดงปัดสามก็คือว่าต้องมีว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าสองชนิดว่านกาสักกับหนังแห้งฝนแล้วเอาน้ำกรอกปากท่านเอาน้ำแรกกรอกปากเพราะกรอกปากเข้าไปในตัวในไก่มันจะคันท่านมันจะจิกกันมันมากมันคันยุบยิบตามพี่หนังมันถ้าเป็นเม็ดคันเนี่ยเจ็บก็เจ็บมันก็มันถ้าเราเป็นเม็ดคันที่หลังเกาโอ้โหเจ็บบางคันนะฮะมันจะคันทั้งตัวท่านไก่มันก็เลยตีกันมันจะตาบอดตาแตกอะไรก็ตามมันคันมันวันพยากาศกับหนังแห้งเลยท่านตาแห้งแล้วฝนฮะแล้วก็ทาที่ตัวมันแต่ที่หนังมันจะเหนียวจากข้างนอกข้างในแต่แข้งขาลูกตามันแตกมันหักนะท่านนะงอนมันฉีกมันไม่เหนียวถึงงอนท่านก่อนการมันฉีกไปหมดแล้วเราก็รับเดยไก่มันโง่สิท่านเหลาเดยไก่รู้ไหมว่าไอ้นั่นแหละเสี่ยงมีคนหนึ่งชอบเล่นไก่ท่านอุ้มไก่ไปอุ้มไก่มาแหละอุ้มไปมาไก่มันดิบเพี้ยเดียตาแตกเลยท่านก็เงี้ยมันอะไรเดือยมันคมมาท่านดีป้องตาแตกเลยท่านอันนี้คือวิธีการเลี้ยงไก่ชนไก่จะลองไปใช้ดูเพื่อทำกรรมก็ได้นะถ้าชอบแล้วก็แต่เรื่องกรรมเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีเราหน่วงจิตบางทีเราจะดึงจิตของคนตายมาเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ได้รายนึงก็หวงของห่วงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็ห่วงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งห่วงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุกอยู่กับของอย่างนั้นแหละแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแหละถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายเนี่ยหลวงพ่อจะมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเฝ้าทรัพย์อยู่นั่นไม่เป็นงูก็เป็นนกไม่เป็นนกก็เป็น

จิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลียววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเขาหนอนไข่ห้างท่านหลีตามอง

อีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบราก็ตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเงี้ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแอะนั่นแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีทุกแก่เกิดชายบ้านนั้นทุกแก่ที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำฉะนั้นใครหยิบอะไรก็มาโหร้องแอะแอะแอะอันแน่แอะแอะแอะแอะอันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดแล้วเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอ่ะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมันล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแกแล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่มาฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพุทธเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็มาเกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้เพราะเราจะตายไปแล้วนะ10 เดือน15 เดือนไอ้ลูกบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกเอ้าไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพระเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อหม่อมฉันอัธนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาตถาคตเขาจะไปสุดฮะลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิแล้วอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วต้องเรียกพ่อด้วยนะ

0: ด็กนะปีศาจครุฝุ่นนี่เรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่แล้วหลายๆวันลองถามชื่อพ่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปคลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนแต่ยังมีชีวิตอยู่และในการอาตมาจะบอกว่าคนที่ว่านอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเขาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์เจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขา
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรัตน์ธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมมหาเศรษฐีตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 1 The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้ดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึงดีซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.พัฒนาขึ้นเพื่อเ ่เป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
3: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
4: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
3: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
4: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
3: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
4: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
3: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
4: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
3: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลาง

0: สูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุด มนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัท สิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับ เช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:05 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: สวัสดีจ้าคุณนายแดงเธอโทรมาทำไมเอาไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวที่ไหนเหรอมีผลไม้มาฝากเยอะแยะเลยโอ้ยแล้วฉันจะกินทันไหมเนี่ยถ้าเอามาให้ฉันอะไม่เอาดีกว่าเธอเก็บไว้ทานให้ฉันนิดๆหน่อยๆก็พอโอ้ยแล้วฉันจะเอาไปทำอะไรได้เดี๋ยวมันก็เน่าหมดอะผลไม้นะเธอไม่ใช่ปลากุ้งหอยก็ได้ถ้างั้นน่ะเอามาก็ได้นะได้โอเคจ้าขับใจเดี๋ยวรอโอเค
2: คุณยายกังวลอะไรอยู่เหรอคะ
3: กังวลเพื่อนยายเอาผลไม้มาให้เยอะแยะเลยแล้วเราสองคนจะทานกันหมดไหมเนี่ย
2: โอ้ยายคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้าเกิดเราทานไม่ทันถ้างั้นก็ใช้วิธีถนอมอาหารสิคะ
3: ทำยังไงอ่ะยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องยายกลัวมันเน่า
2: โอ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยายถ้างั้นเราจะพายายไปที่ที่หนึ่งที่ยายจะรู้วิธีการถนอมอาหารแน่ๆค่ะ
3: จริงเหรอมีด้วยเหรอ
2: จริงสิคะ
3: แล้วก็ดีเลยถ้างั้นเราจะได้เอามาถนอมอาหารทำอะไรได้หลายอย่างเก็บไว้กินกันนานๆ
2: งั้นเราก็ไปกันเลยไหมคะ
3: อ้าวดีไปเลย
2: โอเคไปกัน
3: ไปเอ้ยหลานนี่เก่งหมดเลยนะเธอ
2: ยายกลัวบูดค่ะหนูก็เลยบอกยายว่ามันมีวิธีถนอมอาหารค่ะแล้วหนูก็เลยชวนยายไปที่ที่นึงค่ะที่ยายจะรู้แน่ๆค่ะว่าการถนอมอาหารถนอมผลไม้ถนอมผักถนอมอะไรถนอมหมดเลยค่ะ
3: เล่าให้หลานฟังหลานก็บอกว่ายายเดี๋ยวจะพาไปทำผลไม้แปรรูปนี่ทำได้เหรอหนึ่งยายบอกยาย